0: 21คะแนนพร้อมกับได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมสายญี่ปุ่นในวันที่29สิงหาคมนี้ต่อไปสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: อย่าเสียเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแต่ใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าไปกับการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

ตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกจากร่องมรสุมเคลื่อนลงมาพาดผ่านเตรียมรับมือปริมาณฝนสะสม31สิงหาคมถึง1กันยายนครม.สัญจรจังหวัดสงขลาด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาเจ้ากรมสัมภาวุธทหารบกเป็นประธานส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรหลังบูรณะเสร็จสิ้นเรียบร้อยยกระดับป้องกันเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แม่ทัพภาคที่4กำชับบูรณาการข้อมูลประเมินความเสี่ยงเตรียมพร้อมเข้าควบคุมพื้นที่อย่างรวดเร็วแก้ไขข้อบกพร่องและซักซ้อมแผนการปฏิบัติผู้เชี่ยวชาญชี้น้ำหลากดินโคลนถล่มเนปาลส่งผลกระทบไปยังพื้นที่ปลายน้ำไกลอย่างน้อย80กิโลเมตรจากจุดดินถล่มภาพถ่ายดาวเทียมระบุภาพธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงจากจุดที่เกิดเหตุห่างออกไปกว่าจุดดินถล่มราว60กิโลเมตรพบกับรายการกองทัพปกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ทักทายกันในช่วงเช้ากับบทเพลงอุดมการทหารบกนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้มีทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญศกบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรเชื่อว่าชื่อคุ้นหูนะครับเพราะว่าก็มาเจอกันเกือบทุกเช้าเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีในส่วนของเรื่องราวข่าวสารสาระมากมายนะครับที่ก็มาฝากกันเช่นเคยครับ
0: ครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับก็เป็นช่วงเวลาที่คนไทยก็ยังคงชื่นอกชื่นใจนะครับมีเรื่องที่ให้ชื่นใจก็ไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่
1: ใช่ครับ
0: นะฮะรอยัลที่เข้ารอบสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะได้ลุ้นกันในช่วงต่อไป
1: ครับประมาณกลางเดือนกันยาก
0: ลางเดือนกันยา
1: ใช่ครับ
0: อีกข่าวหนึ่งเมื่อวานนี้ก็ดูวอลเลย์บอลสาวไทยนะฮะ
1: โอ้โหเชียร์กันมันลุ้นกันมันเลยนะครับ
0: 3-0เซต
1: สื่อเกาหลีเขาก็ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้ประเด็นนี้เหมือนกันนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลเกาหลีเนี่ยนะครับที่เจอกับไทยเมื่อวานนี้คือเขาตั้งความหวังอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังว่าเขาก็จะล้มไทยให้ได้นี่แหละนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามอย่างที่หวังเนื่องจากฟอร์มการเล่นอะไรตอนนี้นะครับรู้สึกว่าสาวไทยเขาค่อนข้างที่จะมาแรง
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ใช่ครับหรือข่าวเศร้าๆอย่างที่ประเทศเนปาล นะครับเนปาลที่อยู่ในโซนชายแดนนะครับที
1: ่
0: ถ
1: ู
0: กน้ำพัดพาบ้านเรือนนะครับยวดยานพาหนะประชาชนโอ้โหเรียกว่าเสียชีวิตมากมายเลยทีเดียวนะครับ
1: ถูกต้อง
0: ส่งกำลังแรงใจให้ทุกท่านทุกคนที่รอดปลอดภัยนะครับให้ได้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับโลกของเรานะครับเรามาช่วยกันส่งความรักความปรารถนาดีให้กันดีกว่าครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ทุกท่านเลยนะฮะคุณโอ๊ตไฮโรคุณนิ่มจันทสิงห์
1: ครับคุณลาวคงเจียมนะครับแล้วก็มีในส่วนของศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกิจการพลเรือน
0: ครับ
1: อันนี้มาจากภาคใต้นะคร
0: ับ สุราษฎร์ธานีใช่ไหม
1: สุราษฎร์ธานีนะฮะ
0: ครับ
1: ไปเจอแอดมินเขาก็บอกว่าน่ารักมากเขาบอกว่าผมแชร์ให้ทุกวันเลยนะครับ
0: ครับไปเจอถึงสุราษฎร์เลยเหรอ
1: ไปเจอที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะพอดีเขามางาน
0: ที่แถววัฒนศิลป์ใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็เจอกันพอดีเนี่ยนะครับ
0: ครับขอบคุณทุกท่านนะฮะคุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีคุณกนกวันจากพิจิตรคุณดวงรักหนองบัวล่างนี่จากจังหวัดจันทบุรีคุณนิ่มนี่จากอุดรธานีนะครับ
1: ครับ
0: สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพันเป็ดไข่บางปะกงให้แก่โครงการทหารพันดีกรมการทหารช่างจำนวน280ตัวจากศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคตะวันตกเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างเป็นประธานในพิธีรับมอบพันเป็ดพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามโครงการศูนย์ผลิตพันสัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคตะวันตกให้กับประชาชนจำนวน28รายเพื่อนำไปเพาะเลี้ยงไว้บริโภคไข่แล้วก็ขยายพันธุ์เป็นการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวจัดที่ศาลาศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันดีกรมการทหารช่างค่ายบุรชัดจังหวัดราชบุรีครับ
1: ครับซึ่งทั้งนี้นะครับศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคตะวันตกนะครับเขาได้ดำเนินการตามพระราชปณิธานโดยการส่งเสริมให้กำลังพลครอบครัวทหารกองประจำการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่สามารถนำไปขยายผลนะครับมอบองค์ความรู้สู่ชุมชนแล้วก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตรวมถึงประโยชน์สุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
0: ครับมาที่กองทัพบกครับวันนี้จะมีการจัดงานครับ28สิงหาคมเป็นการจัดงานหรือประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบกครบปีที่40นะครับซึ่งความจริงแล้วจะครบในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่29สิงหาคมแต่เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการทางกองทัพบกจึงได้เลื่อนจัดพิธีดังกล่าวล่วงหน้า1วันครับ
1: ครับก็โดยในช่วงเช้าวันนี้นะครับตอนที่เราก่อนจะเข้ามาจัดรายการเมื่อสักครู่นี้เองอาจารย์สุธีเราได้เห็นถึงบรรยากาศความคึกคักนะครับของการจัดงานนะครับเนื่องจากมีพิธีหลายจุดในพื้นที่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งกำลังพลทุกนายนะครับทุกระดับชั้นก็ ร่วมพิธีนี้อย่างพร้อมเพรียงกันเพราะถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับโดยในช่วงเช้าวันนี้นะครับพลเอกพนาคราปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกประธานในพิธีท่านจะได้นำคณะผู้บังคับบัญชาแล้วก็กำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพบกร่วมพิธีซึ่งก็ประกอบด้วยพิธีสักการะศาลพระพรหมอันนี้ก็คือจะอยู่บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพบกนะครับแล้วก็มีพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5อันนี้ก็จะอยู่บริเวณด้านในเข้ามานะครับก็จะติดกับประตูหลังกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยนะครับรวมถึงมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานภายในกองบัญชาการกองทัพบกแล้วก็เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่ได้สละเลือดเนื้อแล้วก็ชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับพร้อมทั้งมีการมอบรางวัลให้กับกำลังพลดีเด่นของหน่วยต่างๆที่มีที่ตั้งภายในกองบัญชาการกองทัพบกทั้ง14หน่วยนะครับซึ่งกำลังพลเหล่านี้ก็ได้รับการคัดเลือกมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นกำลังพลที่มีความประพฤติแล้วก็มีการมีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่สมควรแก่การยกย่องและเป็นแบบอย่างให้กับกำลังพลทั่วไปครับ
0: ครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกนายด้วยนะครับกองบัญชาการกองทัพบกนอกเหนือจะเป็นที่ตั้งของส่วนการบังคับบัญชาที่สำคัญในภารกิจด้านความมั่นคงของหน่วยทหารในสังกัดของกองทัพบกทั่วประเทศและภารกิจในการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนในมิติต่างๆแล้วภายในพื้นที่นี้ก็ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้รวบรวมประวัติความเป็นมาที่สำคัญของชาติไทยการวิวัฒนาการของกองทัพบกในทุกยุคทุกสมัยนะครับมีการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์อาวุธยุทโธปกรณ์ในอดีตแล้วก็ธงตราสัญลักษณ์ต่างๆที่สำคัญด้วยครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ตั้งของกำแพงอนุสรณ์กองทัพบกหรือว่าArmy Memorial Wall เนี่ยนะครับซึ่งเป็นสถานที่สถิตรายนามวีรชนกองทัพบกที่เสียสละชีพเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยรวมถึงในสมรภูมิต่างๆแล้วก็ล่าสุดนะครับจากสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชาด้วยครับ
0: กับกองบัญชาการกองทัพบกแห่งนี้นะครับถ้าจะนับปีที่เดี๋ยวก็ย้ายเข้า
1: ครับ
0: นะเพราะแต่เดิมตรงนี้เป็นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเดิม
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับด้านหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าแยกจปร.ตรงกันข้ามกับสนามมวยราชดำเนินหรือเวทีราชดำเนินนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่เริ่มนะครับเข้ามาอยู่ที่นี่29สิงหาคม2529หรือว่าเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับบนพื้นที่เดิมของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าบริเวณถนนราชดำเนินนอกเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับภายหลังจากที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ย้ายไปยังจังหวัดนครนายกที่เรียกว่าเขาชะโงก
1: ครับ
0: นะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับกองบัญชาการกองทัพบกจึงนับเป็นสถานที่อันมีเกียรติและมีความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศมาอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับทุกหน่วยที่มีที่ตั้งอยู่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนองนโยบายของกองทัพบกอย่างเต็มความสามารถก็ส่งผลนะครับทำให้ทุกภารกิจบรรลุผลสำเร็จดังคำขวัญของกองทัพบกนะครับที่เราได้มีการยึดถือแล้วก็มีการปฏิบัติกันมาโดยตลอด
0: ครับ
1: เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนนะครับได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวกำลังพลทุกนายนะครับมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพความเสียสละความเข้มแข็งอดทนยึดมั่นในระเบียบวินัยแล้วก็เป็นแบบอย่างนะครับที่ดีให้กับในส่วนของต่างๆนะฮะรวมถึงสังคมเสมอมาด้วยเนี่ยนะครับรวมทั้งได้มีการพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสถานการณ์และมีความรอบรู้งานในหน้าที่เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับหน่วยและกองทัพบกในการรองรับทุกภารกิจด้านความมั่นคงร่วมกันนะครับในการนำพาประเทศชาติขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไปครับ
0: ครับน้องๆที่เป็นทหารก็ดีหรือแม้แต่นักศึกษาวิชาทหารก็ดีก็มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานเพื่อความมั่นคงนะครับอย่างเช่นน้องๆ5ปีที่ภาคเพียรสู่ว่าที่ร้อยตรีที่ภาคภูมิน้องๆนักศึกษาวิชาทหาร
1: ใช่ครับ
0: หรือที่รู้จักกันในนามรอดอนี่แหละนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่5ทุกนายนะครับพวกเขาเหล่านี้ก็จะเป็นกำลังสำรองที่สำคัญของประเทศชาติต่อไปนะครับเมื่อวานนี้27สิงหาคมครับที่สโมสรทหารบกส่วนกลางวิภาวดีกรุงเทพมหานครนะครับพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกก็เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศวันที่ร้อยตรีประจำปี2569แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5ซึ่งสำเร็จหลักสูตรการฝึกมีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน752นายนะครับเป็นชาย140นายและหญิง612นาย
1: โอ้โหโอ้โหเยอะกว่า
0: ผู้หญิงนี่มากกว่านะ
1: หลายเท่าเลยเนี่ยนะฮะ
0: โดยมีพลโทณฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับครับ
1: โอ้เป็นยอดที่น่าตกใจนะครับแล้วก็แสดงความยินดีด้วยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เป็นผู้หญิง600กว่านายอาจารย
0: ์ก็คือผู้ชายส่วนใหญ่มาเป็นทหารแล้วไง
1: ครับแล้วก็เป็นในส่วนของกำลังพลหญิงเขาบอกว่าเครื่องแบบในส่วนของการเรียนรดหรือว่าในส่วนของการประดับ
0: ฐาน
1: เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: มันเท่นะอาจารย์
0: เท่สิน
1: ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีเครื่องสนามต่างๆเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยนะฮะเห็นน้องๆเขาถ่ายรูปกัน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าใครได้ดูทางเพจ Army Radio เนี่ยจะได้เห็นบรรยากาศของเมื่อวานนี้นะครับในสำหรับพิธีประดับเครื่องหมายยศนะครับที่กองทัพบกได้มีการจัดให้ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสาววิชาทหารระดับชั้นปีที่5เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสำหรับการประดับเครื่องหมายยศเนี่ยนะครับในส่วนที่ให้นักศึกษาวิชาทหารปีที่5ที่สำเร็จการศึกษาในกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับคุณผู้ฟังเขาดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2497ยาวนานมากแล้วนะครับเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแล้วก็แสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5และครอบครัวตลอดจนเป็นการต้อนรับเข้าสู่การเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพบกอย่างเป็นทางการ
0: ร
1: ับน้องนี่แหละอาจารย์
0: รับน้องนั่นเองนะ
1: เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ผู้สำเร็จการฝึกชั้นปีที่5เนี่ยนะครับแล้วก็สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาตรีหรือว่าปริญญาตรีเนี่ยนะครับก็จะได้รับการแต่งตั้งยศนะครับเป็นว่าที่ร้อยตรีนะครับอันนี้คือผู้ชาย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือว่าที่ร้อยตรีหญิงนะครับแล้วก็มีสถานะเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพบกซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในโอกาสต่างๆต่อไปครับ
0: ครับซึ่งในโอกาสนี้รองผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กล่าวให้โอวาทและก็แสดงความยินดีกับนายทหารใหม่ทุกนายนะครับพร้อมชื่นชมในความมุ่งมั่นและความภาคเพียรในการฝึกอบรมมาอย่างเต็มที่และต่อเนื่องจนสำเร็จการฝึกและก็มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจพิทักษ์รักษาความมั่นคงร่วมกับกำลังประจำการของกองทัพบกนะครับซึ่งกำลังพลประจำการของกองทัพบกก็มีหลากหลายนะครับหลากหลายหน่วยงานหลากหลายเหล่าทหารเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะร่วมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยขอให้ทุกนายซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศยึดมั่นในระเบียบวินัยมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมรวมทั้งมีอุดมการณ์อันแน่วแน่ในการทำรงรักษาสถาบันหลักของชาติและความสงบสุขของประชาชนครับ
1: ครับแล้วก็ช่วงท้ายของพิธีการประดับยศเนี่ยนะครับรองผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละห้วงชั้นปีที่ผ่านมานะครับรับทราบหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆณปัจจุบันนี้ก็มีการปรับหลักสูตรจากเดิมนะอาจารย์ในคุณผู้ฟังที่มีการเปลี่ยนนะครับมาให้มันเข้ากับยุคกับสมัยมากยิ่งขึ้น อย่างเช่นเน้นเรื่องของการทำ CPR เน้นเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงมีหลักสูตรของการทำจิตอาสาด้วยนะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคตนั่นเองครับ
0: ครับเราจึงมักจะได้ยินได้ฟังข่าวนะครับที่น้องๆนักศึกษาวิชาทหารนะครับเวลาที่ไปเจออุบัติเหตุต่างๆ
1: ครับ
0: ก็พร้อมที่จะลงไปช่วยน้องก็มีความรู้นะ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีความสามารถเพราะว่าได้ผ่านการฝึกอบรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกองทัพภาคที่2ครับมีการกระชับความสัมพันธ์กับไทยลาวนะครับพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2พร้อมด้วยพลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทยลาวและหน่วยความมั่นคงฝ่ายไทยนะครับได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวณกระทรวงป้องกันประเทศนครหลวงเวียงจันทน์ได้เข้าเยี่ยมคำนับพบปะพัฒนาสัมพันธ์แบบเป็นทางการกับพลตรีวันทองบุตรวงศ์รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวและก็หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีการประชุมหารือและเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสินค้าหนีภาษีและการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนรวมถึงมิจฉาชีพหรือว่าสแกมเมอร์นะครับเพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของทั้ง2ประเทศครับ
1: โอ้ก็มีความจำเป็นมากๆนะครับเพราะว่าพรมแดนไทยแล้วก็ลาวเนี่ยติดกันนะครับที่ผ่านมาไทยกับลาวก็เหมือนบ้านพี่เมืองน้องนะครับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอดแล้วก็ในมิติของความมั่นคงเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นการสอดรับสอดประสานกันในการทำงานแล้วก็ความสัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดีซึ่งการพบปะการพัฒนาความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่ยืนยันแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำใหทั้ง2ประเทศนะครับในระดับกองทัพเนี่ยมีความแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้นซึ่งกองทัพประชาชนลาวนะครับเขาก็ให้การต้อนรับในส่วนของกองทัพของประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับแล้วก็สมเกียรติมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ยังกล่าวชื่นชมในความร่วมมือการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายที่ลักลอบตามแนวชายแดนไทยลาวได้อย่างต่อเนื่องตามริมแม่น้ำโขงครับ
0: ครับทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะสานต่อการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาชายแดนขยายความร่วมมือในทุกมิติโดยจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนการหารือกันอย่างสม่ำเสมอยกระดับความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อที่จะนำไปสู่มิตรภาพอันดีและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศให้มั่นคงยั่งยืนสืบไปเรียกว่าหมู่เฮาเนี่ย
1: ครับหมู่เฮาก็คือพวกเรา
0: พวกเรานั่นเอง
1: เนี่ยนะครับเวลาทำอะไรก็ถ้าสมมติว่าไม่มีข้างเธอข้างฉันถ้าเป็นพวกเราเนี่ยมันก็ไปในทิศทางเดียวกันได
0: ้ถ้าสนิทกันมากทางอีสานเขาเรียกอะไรนะ
1: ยังไงฮะ
0: เป็นเสี่ยวกัน
1: เสี่ยวนี่ก็คือเพื่อน
0: เพื่อน
1: เนี่ยนะจะเรียกอะไรก็ตามแต่มิตรภาพเรามันแน่นแฟ้นนะครับก็เป็นการกระชับมิตรซึ่งกันและกันในการพบปะเจอเนี่ยนะครับพูดถึงแม่น้ำโขงเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะนอกเหนือจากแม่น้ำโขงแล้วมาโฟกัสที่แม่น้ำเจ้าพระยากันเถอะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานในขณะนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์น้ำนะครับจากการที่กรมชลประทานเขาได้มีการติดตามนะครับเรื่องของสภาพอากาศจากกรมอุตุเนี่ยเขามีการทำงานสอดรับสอดประสานกันนะเรื่องของปัจจัยน้ำต่างๆเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าในช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับ29สิงหาคมถึง2กันยายนเนี่ยฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วมันอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้น้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็ทำให้ในส่วนของกรมชลเขาต้องมีการติดตามเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังส่วนปริมาณฝนเนี่ยจะเยอะมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกของประเทศไทยนั่นเองครับ
0: ครับก็ให้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมชลประทานเองนะครับเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นปัจจุบันนะครับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมประมาณ 49,524 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ65ของความจุอ่างรวมกันแล้วก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 27,142 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็ได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 15,095 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ61ของความจุอ่างเก็บน้ำรวมกันสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,688 ล้านลูกบาศก์เมตรครับ
1: ครับซึ่งกรมชลประทานนะครับเขาก็จะมีการบริหารจัดการน้ำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อพี่น้องประชาชนท้ายน้ำแล้วก็รวมถึงเขามองไปในพื้นที่มองไปในระยะยาวก
0: ็
1: คือว่าช่วงฤดูแล้งเนี่ยเขาก็จะมีการกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนด้วยครับ
0: ครับสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อวานนี้27สิงหาคมที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,042 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน620ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนด้วยการควบคุมระดับการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกพร้อมทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดครับ
1: ก็ทางนี้นะครับหากมีปริมาณแนวโน้มน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับมีความจำเป็นต้องระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติมในกรมชลก็จะรีบแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขอให้ติดตามเรื่องของประกาศต่างๆอย่างใกล้ชิดซึ่งเข้าใจว่าในพื้นที่นะครับหน่วยงานเนี่ยเมื่อกรมชลเขาประกาศออกมาเป็นภาพรวมใหญ่เนี่ยหน่วยงานย่อยๆในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าพื้นที่ได้รับผลกระท
0: บ
1: เขาก็จะรีบไปแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมน้ำหรือว่าในพื้นที่เสี่ยงทันทีครับ
0: ครับนอกจากแจ้งเตือนประชาชนแล้วนะครับในส่วนของกรมชลประทานเองก็เตรียมเครื่องจักรกลเครื่องมือแล้วก็บุคลากรเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานด้วยนะครับตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบอาคารชลประทานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและรองรับสถานการณ์ฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปครับ
1: ครับก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่ามันมีในส่วนของปริมาณฝนในส่วนของปัจจัยต่างๆที่มันอาจจะส่งผลทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้แต่ที่แน่นอนน้ำเหนือที่มันไหลลงมานะครับก่อนหน้านี้มันก็เยอะพอควรแล้วนะครับป
0: ั
1: จจัยที่เป็นตัวแปรอีกสำคัญก็อย่างที่บอกไปเรื่องของฝนเดี๋ยวเราติดตามแล้วก็ติดตามประกาศของกรมชลกันด้วยครับ
0: โดยเฉพาะน้ำที่มาจากจังหวัดน่านใช่ไหมฮะ
1: ใช่ฮะ
0: ครับตอนนี้น้ำที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านนั้นลดลงแล้วนะครับอยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูบ้านเรือนในพื้นที่เมื่อวานนี้พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ได้เดินทางเยี่ยมพบปะให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านขณะที่สถานการณ์ระดับน้ำเริ่มลดลงเข้าสู่สภาวะปกตินะครับรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของผู้ประสบภัย แล้วก็เร่งรัดการช่วยเหลือในขั้นตอนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยมีพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่38แล้วก็พันโทสุขุมส่งเสริมผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ร่วมให้การต้อนรับครับ
1: ครับเขาก็ดำเนินการในลักษณะแบบนี้นะครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วก็พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ครับเนี่ยนะฮะก
1: ็นะครับ
0: ไปที่บ้านอะไรนะบ้านฝ่ายเหรอ
1: ใช่ครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกิน
3: สปูน EFM 94ทองอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
4: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ
0: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

ขอเข้ามาจัดให้ครับผมหนึ่งผลงานสปินออฟจากวิลเลียมไลแคนคุณผู้ฟังกับจำได้ว่าลืมครับโอ้โหไลแคนเอาจริงนะทุกคนคือแบบสกิลส่วนตัวเก่งมากๆแล้วคุณผู้ฟังคิดดูมารวมกันมันจะขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามพวกเขาไลแคนกันด้วยมีอะไรอีกบ้างที่คุณผู้ฟังจำได้ว่าลืมสำหรับตัวพีมนะพีมรู้สึกว่าบางทีการฝากเงินที่ธนาคารเนี่ยเราก็เฮ้ยบางทีลืมไปแล้วนะว่าเราเคยฝากเงินก้อนนี้ไว้ในธนาคารนี้ในบัญชีนี้คุณผู้ฟังและการที่เงินมันอยู่เฉยๆเนี่ยบางทีมันส่งผลเสียเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าจะออมเงินจะเก็บเงินหรือจะลืมทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องให้ได้ดอกเบี้ยทุกเดือนถูกไหมครับออมเงินให้เติบโตครับผมดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับผมต้องนี่เลยคุณผู้ฟังเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนเลยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทครับคุณผู้ฟังฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากด้วยนะครับผมระยะเวลาฝากเนี่ย3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีเนี่ยได้รับดอกเบี้ยเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับคุณผู้ฟังสามารถเริ่มฝากได้แล้วนะครับผมตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาคุณผู้ฟังเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผมฝากไว้ด้วยคุณผู้ฟังอ่ะไปกันต่ออีกหนึ่งผลงานเพลงครับผมเพลงนี้เนี่ยจากศิลปินที่อยู่คู่ EFM Playlist of the Week ของเราเกือบทุกเพลงที่ออกมานะครับผมและตอนนี้เขาออกเพลงใหม่มาแล้วคุณผู้ฟังแต่รอบนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับผม Black Heart ครับคอลแลบกับ1ศิลปินที่เป็นอีกหนึ่งขวัญใจชาว EFM ของเราแล้วกันครับผมศิลปินเจนซีที่ร้องเพลงฟิลแบบโมเดิร์นป๊อปมากๆคุณผู้ฟังลองไปฟังกันดูกับผลงานการคอลแลบครั้งนี้ระหว่าง Black Heart กับน้องปันครับผมนี่คือได้โปรดอยู่ตรงนี้ครับ

0: right like I did.
1: เบรกสุดท้ายกันแล้วคุณผู้ฟังกับ FM Morning Mood เช้านี้กับผม DJ PM นะครับผมเมื่อกี้จบไปคือเปลี่ยนเป็นรักนะผลงานจากพี่นนทนนด้วยแล้วก็เป็นไงคุณผู้ฟังได้โปรดอยู่ตรงนี้จาก Black Heart กับปั่นโหโคตรเท่เลยเนาะเพลง Black Heart เดี๋ยวนี้แบบมันรายแล้วมันเข้ากันมากเลยกับสไตล์เพลงของน้องปั่นเนี่ยคุณผู้ฟังคือลงตัวไปหมดนะครับผมเดี๋ยวมารอลุ้นแล้วกันว่าเพลงนี้เนี่ยจะเข้าไปใน EFM Playlist of the Week ของเราเมื่อไหร่นะแต่หิมเชื่อว่าเข้าแน่ๆนะครับผมนอนมาเอางี้นอนมาคุณผู้ฟังอะเบรกสุดท้ายครับผมก่อนทิ้งท้ายกันไปฝากไว้อีกครั้งกับอาหารแมวกินโนเรมิสฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมันคือฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับผมเดี๋ยวทิ้งท้ายไปให้2ผลงานเพลงคุณผู้ฟังจาก Playground ครับผมกับปล่อยวางนะแล้วก็อีก1เพลงจากกวินด้วยอย่างจำใจครับวันนี้ขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังกับ EFM Morning Mood นะครับวันนี้ใครทำงานต่อก็ขอให้สู้ๆครับผมอีกแค่วันเดียวเดี๋ยวได้พักได้ผ่อนกันละนะครับผมส่วนใครอยากฟังข่าวต่อครับผมเดี๋ยวอยู่ต่อกันหน้าที่ FM 94กับแฉข่าวเช้านะฮะวันนี้ DJ พีมอยู่ด้วยนะกับพี่เบิ้ลแล้วก็พี่ชาวนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเตรียมตัวสนุกสุดมันเฮฮากันได้ 8:00 นถึง 10:00 นนะจ๊ะเดี๋ยวระหว่างนี้ขออนุญาตไปพักก่อนคุณผู้ฟังก็เดี๋ยว 8:00 นกลับมาเจอกันต่อกับแฉข่าวเช้า

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
4: เติมที่เพื่อลด
5: เร่งรีบตอนนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: อมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟันเย

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จับตาการประชุมสมช.จะมีการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรและการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติวาระถกจัดโผในพลสีกากีปี69และอีกหลายประเด็นสำคัญกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
5: เช้านี้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เข้าพบนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลและเวลา 10:00 นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่สภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลซึ่งต้องติดตามประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ช่วงบ่ายเวลา 14:00 นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติและเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเวลา 13:00 นนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ชี้แจงประเด็นที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดต่อนายณพินทรในที่ประชุมสภาเมื่อวานนี้ระบุมีข้อมูลว่านายณพินทรได้เรียกผู้สมัครสว.เข้าพบก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อปี2567สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งวันนี้สำนักงานประกันสังคมจะมีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนทั่วประเทศพร้อมกับระบุข้อมูลสถานที่เลือกตั้งอย่างเป็นทางการรัฐกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วโดยคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนให้ในประเทศออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร็วยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยโตเกียวในญี่ปุ่นวิเคราะห์ภาพพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมันดุเมืองหลวงของเนปาลไปทางเหนือราว70กิโลเมตรพบว่าภาพถ่ายเมื่อวันอังคารยังเห็นทาน้ำแข็งและก้อนหินอยู่บนไหล่เขาแต่ภาพในวันพุธแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ของไหล่เขาถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงและพังถล่มลงมาโดยเหตุการณ์ครั้งนี้อาจเกิดจากทาน้ำแข็งและก้อนหินบนภูเขาพังถล่มลงมาพร้อมกันส่งผลให้เกิดดินถล่มขนาดใหญ่และมวลตะกอนมหาศาลไหลลงสู่พื้นที่ปลายน้ำภาพถ่ายดาวเทียมยังพบว่าจุดที่อยู่ห่างจากพื้นที่เกิดดินถล่มราว60กิโลเมตรลำน้ำขยายกว้างถึงประมาณ300เมตรและมวลน้ำที่เต็มไปด้วยโคลนไหลเข้าท่วมชุมชนที่ตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำขณะที่แม้อยู่ห่างออกไปถึง80กิโลเมตรลำน้ำยังมีระดับสูงขึ้นและพบพื้นที่โดยรอบอาคารหลายแห่งถูกน้ำท่วม
6: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่าให้เสียงคนอื่นดังกว่าเสียงหัวใจของตัวเอง
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
4: สวัสดีเจ้า
5: เอ้ยคนเหนือ
4: คนเหนือจ้า
5: เอ้าหมอมาแปลกเว้ย
4: มาแปลกเลย
5: สวัสดีครับสวัสดีพี่กว
6: างสวัสดีครับ
4: สวัสดีพี่กวางครับสวัสดีพี่ต้วงครับผม
5: สวัสดีครับผม
4: สวัสดีคุณผู้ฟังชาวแฉทุกท่านด้วย
6: ทำไมไปไหนกันหมดอะครับวันนี
5: ้นั่นน่ะสิคือจริงๆเนี่ยเอาติ้งมันยังไม่ไปนะมันยังไม่เริ่มนะฮะเขาเริ่มหลัง10โมงนะครับหลังรายการแชร์แต่ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยไปไหนกันหมดนะ
6: งงเหมือนกัน
4: เตรียมพร้อมเนี่ยเขาเตรียมพร้อม
5: เตรียม
4: พร้อมจัดกระป๋องกระเป๋ามาก็โอ้โหมันจะมานั่งทำงานก่อนก็กระไรอยู่ไงเพราะฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆละขออนุญาตเลยแล้วกัน
5: เอ้าไม่ฮะ
4: เดี๋ยวไปเอา
5: ไม่ได้นั่งก่อนรถออก10โมงนะแชร์เสร็จเนี่ยรถค่อยออกนะฮะผมวันนี้เอทามของเรามีเอาติ้งนะคุณผู้ฟังนะ
4: ถูกต้อง
5: นะครับเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องชาวเอทาม
4: ใช่แล้ว
6: ไหมครับ
5: ไม่ได้ฮะ
6: ปีนี้มีกีฬาด้วยคร
5: ับ มีกีฬานะเป็นกีฬาสี
4: เราอยู่สีเดียวกัน
5: เราสีเดียวกันนะ
4: เราอยู่สีเดียวกันแต่คุณเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ไป
5: ผมแม่เอา
4: เพราะว่ารู้สึกว่าไม่รักองค์กรขนาดนั้นจริงหรือเปล่า
5: ใช่ผมไม่รักองค์กรผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆนะ
6: ว
5: ่
6: าไป
5: เสาร์อาทิตย์เนี้ยผมมีงานแล้วเป็นงานของเอทามีเดีย
6: นะฮะคุณต้องแห่ๆก็หน่อย
5: คือถ้าเช้านี้เนี่ยทางฝั่งผู้บริหารฟังอยู่เนี่ยผมอะเลือกที่จะไม่ไปพักผ่อนไม่ไปมีความสนุกแต่เลือกที่จะตากตำทำงานในวันเสาร์อาทิตย์นะฮะถ้าฝั่งผู้บริหารฟังอยู่เนี่ยผมไม่หวังถึงโบนัสขอเป็นเบี้ยขยันก็พอ
6: ถ้าฝั่งผู้บริหารฟังอยู่ดีเจเคเบิลใช้คำว่าตราก
5: โอ้โหตั้งใจกว่าเต็มใจ
6: ครับ
5: เต็มใจในการทำงานพี่ชาวสวัสดีครับ
4: พี่ชาวสวัสดีครับพี่ชาวสวัสดีโอ้ยเสื้อสวยมากเลยเสื้อแบบมีออร่ามาก
7: ออร่านะ
4: เดินเข้ามาคือแบบ
7: องค์เก้าอี้ด้วย
4: ใช
7: ่แหมวันนี้กะให้พี่ชงแก
4: ซีโอเลย
7: เปิดตัวมากะให้กูชงให้สวยๆเลยดีกว่าพี่กวางของกาแฟด้วยนะครับผมจัดไว้2ป๋อง
5: ล้านวิวนะในไอ้
4: รีลส์ใน
5: Instagram จะเป็นล้านแล้วนะ
7: จริงเหรอ
5: ไอ้มุกนี่แย่ๆเนี่ย
7: ไอ้กี้เหรอ
4: เดี๋ยว
7: เข้าไปเยี่ยมล
4: ู
7: ก
4: ไม่ต้อง
5: เยี่ยมลูกเยี่ยมลูกอ่ะ
7: เอาเท่าไหร่ละ
4: อันนี้800,000ครับ
7: ในไหนฮะเย็ด
4: ในไออินสตาแกรม
7: ไอจีเหรอ
4: ใช่แล้ว
7: โอ้เฟียวในเรียลเหรอ
4: ในเรียลครับ800,000ละ
7: มาถูกทางแล้วน้อง
4: มีแต่คนเข้ามาให้ความรู้ทั้งนั้นเลยว่าตอนลูกจะคลอดเนี่ยหัวอยู่ล่างก็ไม่เข้าใจว่าจะเอาความจริงจังอะไรจากตรงนี
7: ้ก็คือแวะเข้าเยี่ยมลูกก่อนง่ายๆก่อนคลอด
4: ใช่เพราะว่ามุกบอกว่าจะกระสีเท้าลูกไง
7: ดีใจด้วยน้องมาถูกทางแล้ว
4: ขอบคุณครับ
7: พวกพี่ไปผิด
5: นี่เนี่ยเลื่อนลงมาอีกนี่เนี่ยนะทะเลาะจะกระสี800,000นะพี่เท้า
4: 800,000
5: ปกติตลกนี่เขามีตัวชงตัวปูไอ้นี่ตัวตัดนะ
7: ตั
5: วตัดคลิปนะตลกตัดคลิปซะแล้ว
4: ทางเลยโอ๊ยแบบจังหวะคมงับคำไม่ม
7: ี
4: เดดแอร์
7: คือไม่ได้มาทำงานหรอกมาเอาคลิปนะฮะตรงนี้นะครับผมไม่ได้ตั้งใจมาจัดรายการหรอกมาเอาคลิปไปเรื่อย
4: ๆตั้งใจผมอยากมา
7: สามคลิปแล้วตอนนี้โอ้
4: ยให้โซบีนมาเจอพี่ๆไงฮะ
7: จริงเหรอ
4: ใช่แล้ว
7: เดี๋ยวนี้จัดไปครึ่งชั่วโมงแรกเลย
5: โอ้โห
7: คนเดียวเลย
5: เอาให้สามเลย
7: สามข่าวเลย
4: สามข่าว
7: เอาเก่งๆเลย
4: ไม่ใช่สามคลิปหรอ
7: สามข่าวเลย
4: สามข่าว
7: เก่งๆเร็วนี
4: ้ตาย
7: นะฮะสวัสดีคุณฟังเลยนะครับผม
4: สวัสดีครับสวัสดี
7: น้องพี่น้องมาตุ่มด้วยไม่ใช่
5: เคเบิลครับ
7: เคเบิลด้วย
5: สวัสดีครับพี่ชาย
7: สวัสดีน้ำท่วมด้วยนะครับมาเรียบร้อยแล้วนี่กับแฉข่าวเช้านะ
5: ครับผม
7: นะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็วันนี้เรามีเอาติ้งด้วย
4: ใช่แล้ว
7: นะครับผมนะอยู่สีอะไรกันนี่เรา
5: สีแดงครับ
7: อันนี้อ่ะพี่ป่ะ
4: สินยาครับ
7: เฮ้ยเอาละเป็นไงสินยาครับผม
5: นี่คืออัจฉริยะนี่นะเกิดมาตลกเลยนะ
7: คือมันอยู่ในสายเลือดแล้ว
5: เออเปิดเนี่ยเกิดมาทำหมอขำก่อนนะเนี่ย
7: ใช่ไ
5: หมหมอขำคนแรกเลยแน่เลย
7: ก็เวลาเกิดมาไม่ร้องแว้ง
5: ร้องเลยฮะ
7: วัววัวเย่เย
4: ่โอ้โหแบบนั้นนะ
5: เห็นไหม
4: นี่จริงๆนะไอดอลนะ
5: ระดับอาจารย์
4: ไอดอลนะ
7: คือเพิ่งรู้จักกู
4: โรโมเดล
7: นะ
4: โรโมเดลนะ
7: พิมรู้จักพี่ตอนไหนเอาง
4: ี้โอ้โหพิมรู้จักพี่ตั้งแต่เด็ก
7: จริงเหรอ
4: พี่ชอบไปวัดพระรามเก้าไงสมัยก่อน
7: อ
4: ะเดินจงกรมกันแม่ชี้เช้า
7: ไม่เคยเล่าแล้ว
4: พี่ก็บอกชอบปอมมาเลเนียนมากกว่า
7: คนแบบจูงหมามาอันนี้คนละคนแล้วไม่ต้องเคารพละครับผมเราหักกันแต่นี้เลยดีกว่าหลายน้ำท่วมสีแดงก
8: ็
7: สีเขียวนะทีมกล้องได้ไปกันป่ะออกฟรีแลนซ์เหรอแอบไปได้นะฟรีแลนซ์น่ะแอบไปได้แล้วไปเมาในงานได้
5: เมาฟรีล่าสัตว
7: ์ไม่ถูกต้อง
4: เลยอันนั้นเมาขี
5: ่เราเมาฟรีล่าสัตว์
7: ถูกต้องนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้ก็เราก็จะไปทริปกันนะฮะไปพักผ่อนกัน3วันแต
5: ่
7: เหมือนจะไม่ได้พักนะ
5: โอ้เหนื่อย
7: หนักกว่าเดิม
5: ผมว่าเหนื่อย
7: เพราะว่าขากลับมาวันอาทิตย์ทีไรเปี้ยทุกที
5: แล้ววันจันทร์กลับมาทำงานเช้า
7: โอ
4: ้ผมชิป6โมงอ
7: ่
4: ะวันจันทร์
7: อ
4: ่ะ6โมงถึง8โมง
7: ครับผมอ๋อพี่มีวันจันทร์ด้วยจันทร์ศุกร์ครับ
4: จริงๆมีเสาร์อาทิตย์ด้วยครับแต่ว่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว
7: สบายแล้ว
4: ส่งเสียงตามสายเรียบร
5: ้
4: อย
5: สบายเลย
4: ใช่
7: ครับผมเดี๋ยวนี้ที่เอาคลิปไปลงบ้างดีกว่าเผื่อจะ700,000-800,000
5: ลองดูเดี๋ยววันนี้พี่ชาว1เรื่องมั้ย
4: พี่ชาว
5: มีมา1เรื่องมั้ย
7: โอ้ย
4: ผมยัง
7: ไม่เป็นไร
4: ยังประทับใจบอกชูอยู่เลย
7: คิดไม่ได้เลย
5: บอกชูนะ
7: ส้มชายไปข่าวแรกครับวันนี้
5: ครับผมปิดตำนานเรียบร้อยพี่ชาวฮะ
4: ในที่สุด
5: พระราม2นี่ที่เราเห็นนะตอนแรกสร้างข้างล่างเสร็จทำข้างบนต่อตอนนี้ข้างบนเสร็จแล้วนะ
7: กล้าไปกันเปล่า
4: ถามจริงกล้าขึ้นหรือเปล่า
7: เออให้คิดแบบนี้ดีกว่า
5: เอาจริงถ้าวันนี้เนี่ยเอาติ้งของเราไปโซนหัวหินนะผมบอกไว้เลยนะ เอทามได้ใช้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเปิด10โมงเนี่ยรถเราออก10โมงเนี่ยแต่ว่าเสียดายนะเอาติ้งเราไปโซนทางฝั่งแบบพัทยาทางอะไรพวกนี้นะฮะเสียดายจริง
4: เราก็เลยจะไปอ้อมเส้นนี้ก่อนเพราะอยากใช้
7: คร
4: ับ
7: ผม
4: ไปเทสให้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าเป็นยังไง
5: ครับ
7: ไปลงแถวถ้าถึงเพชรบุรียัง
5: บ้านแผ่ว
7: อ๋อบ้านแผ่ว
5: บ้านแผ่วก็คืออีกนิดนึงจะเพชรบุรีแล้วเกือบถึงอีกนิดนึงก็จะไปแยกอะไรวังมะนาวอะไรนั่นนะ
7: ถ้าวังมะนาวถ้าวังมะนาวเลี้ยวซ้ายก็เข้าเพชรบุรีแล้ว
5: ครับผมนะฮะล่าสุดเนี่ยรองนายกนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขออภัยครับกระทรวงคมนาคมนะครับลงพื้นที่ครับติดตามความพร้อมในการเปิดทดลองให้บริการทางหลวงขอไปครับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือว่า M82 นะครับซึ่งจะเป็นทางยกระดับตั้งแต่บางขุนเทียนไปจนถึงบ้านแพ้วระยะทางเนี่ยมันจะประมาณ25กิโลเมตรจากเดิมที่เราต้องวิ่งพระราม2ยาวๆสมมติเข้าพระราม2ก็วิ่งยาวๆไปสมุทรสงครามสาครแล้วค่อยออกวังมะนาวแต่เนี้ยเราจะขึ้นข้างบน
7: ครับ
5: ปึ๊ดแล้วก็เป็นลงตรงบ้านแพ้วก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่วังมะนาว
7: ลงตรงทางที่เขาให้ลงไหมหรือว่า
5: ลงทางให้ลงนี่ท่านลงทางไม่ให้ลงอันตรายเหมือนกัน
7: กลัวว่าลงตรงทางนี้เขาไม่ให้ลงอะไร
4: ทีเอสลืมไงว่าขึ้นไปแล้ว
5: น่าจะทาสงทาสีอะไรเรียบร้อยแล้วแหละ
7: โอเค
5: ฮะทีก็เท่าเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยอีกสักประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยไม่เกิน2ชั่วโมงเดี๋ยวเขาจะเปิดละเปิด10โมงวันนี
7: ้ต้องบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าเขาเซอร์เวย์แล้วนะ
5: ครับ
7: เขาเซอร์เวย์มาแล้วมีการทดลองวิ่งมีแล้วมีการให้พนักงานเนี่ยลองไปใช้บริการถนนแล้วก็ใช้ความเร็วเนี่ยประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีเหล่าบรรดารถเนี่ยขึ้นไปลองขับก็ถูกตำรวจทางหลวงเนี่ยก็มีคนแบบว่าตำรวจทางหลวงก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับมีการโบกบอกว่าช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยเพราะว่ารถที่ขึ้นไปลองส่วนใหญ่นี่โอ้เขาบอกเป็นซุปเปอร์คาร
5: ์
7: ก็เยอะเลย
5: ผมเห็นมีแบบเอารถบรรทุกเป็น10คันน่ะเอารถ10ล้อเป็น10คันน่ะไปลองวิ่งพร้อมกันตึงๆๆๆให้ดูว่าเอ้ยปลอดภัยจริงนะ
7: แรง
5: แรงนะ
4: แต่ของจริงวิ่งเป็น100คันนะ
5: ไม่เป็นไรอันเนี่ยแต่รถบรรทุกนี่ดูดิ36คันเนี่ยทดลองนี
4: ่36คันนะฮะเพราะฉะนั้นก็จำกัดแหละขึ้นห้ามเกิน36คันต่อรอบ
7: ขึ้นเกินได้ค่อยๆวิ่งไป
4: เกินได้นะ
7: เราไม่ได้แบบทยอยไปทีละ36คัน36คันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ตอนนี้เขาเปิดให้วิ่งแล้วไปลงที่บ้านแพ้วนะ
5: ครับบ้านแพ้วเนี่ยมันก็คือจะอยู่ที่สมุทรสาครเนาะเป็นเขตเชื่อมระหว่างสาครกับสงครามนะฮะก็คือพอลงบ้านแพ้วเสร็จก็ตรงจากสาครไปสงครามอีกสักนิดหน่อย
7: คือถ้าวิ่งลงถนนทางด่วนพระราม2ใช่ไหมแล้วก็ซัดยาวได้เลย
5: ใช่ครับ
7: ซัดยาวไปลงบ้านแพ้วเลยถ้าใครยังไม่อยากแบบแวะกินข้องกินข้าวด้านล่างเนี่ยขึ้นข้างบนไปลงนู่นเลยแล้วก็ต่อไปวังมะนาวแล้วก็เข้าเพชรบุรีก็น่าจะทุ่นเวลาได้ไปเยอะเลยทีเดียว
5: เมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้ผ่านนี่แหละเส้นพระราม2นี่แหละคือมันจะมีจุดนึงถ้ามาจากทางกรุงเทพเนาะจะเลี้ยวเข้าไปทางพระราม2นะครับตรงข้ามกับเซ็นทรัลพระราม2อ่ะก่อนที่จะถึงเซ็นทรัลพระราม2นิดนึงมันจะมีจุดให้ขึ้นอยู่นะเดี๋ยววันนี้น่าจะเปิดให้ขึ้นแล้วแหละ
7: ฟรีป่ะ
5: ผ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่ถ้าเปิดให้ทดลองใช้ทดลองใช้ฟรีเพราะว่า M81 ตอนนั้นก็ฟรี M6 ตอนนี้ก็ฟรีอยู่
4: ใช่ใช่ M6 ก็
5: เพราะฉะนั้น M82 น่าจะฟรีเหมือนกัน
7: ครับผม
5: นะฮะ
7: นะฮะ
5: ลองดูคุณผู้ฟังครับวันนี
7: ้เสาร์อาทิตย์นี้
4: ใช่
7: นะครับใครที่ไปหัวหงหินก็ลองดู
4: ใช่ครับเดี๋ยวอัปเดต4จุดขึ้นลงให้คุณผู้ฟังเผื่อผ่าน4สถานที่นี้นะครับผมมี4ด่านด้วยกันครับผมด่านพันท้ายนรสิงห์นะด่านมหาชัย1นะครับด่านมหาชัย2แล้วก็แน่นอนนะครับผมด่านสุดท้ายนะครับกับด่านบ้านแพ้วนะส่วนด่วนสมุทรสาคร1
7: ไม่ต้องเอาเป็นสู้รบอะไรนะ
5: ไม่มี
7: 4ด่าน
5: ไม่มี
7: กว่าจะถึงนะ
5: ไม่ต้อง
7: นะครับผม
5: ขับขี่ปลอดภัยระมัดระวังนะฮะมองซ้ายมองขวา
7: เห็นน้องบอกมี4ด่านว่าเอามีดมานะครับผมตรงนี้ไม่ต้องพกนะฮะโดนนะฮะเพราะฉะนั้นสะดวกที่ไหนก็ไปได้ทั้ง4ด่านเลย
4: ถูกต้องคร
7: ับ นะครับผมส่วนด่านสมุทรสาคร1แล้วก็สมุทรสาครยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับโดยกรมทางหลวงมีแผนเร่งรัดงานโยธาส่วนที่เหลือให้เสร็จภายในปี69ฮะปีนี้แหละสำหรับระบบจัดค่าเก็บผ่านทางนะครับแล้วก็ควบคุมการจราจรเนี่ยเราจะเริ่มกับปี70เลย
4: ครับ
7: เพราะฉะนั้นวิ่งฟรีย
4: าว
7: ๆนะครับเริ่มแต่ปีหน้าแล้วก็ตั้งเป้าเก็บค่าผ่านทางเต็มรูปแบบในปี72นั่นเองครับ
4: โอเคครับเพราะฉะนั้นใครจะไปหัวหินนะช่วงนี้ก็ไปจะให้คุ้มเลยนะครับผมก่อน70แล้ว70ก็สลับไปพัทยาไประยองระยองอะไรกันบ้าง
7: เพราะว่าเวลาที่พี่เฮาเวลาแบบมีคนแบบว่าบอกว่าไปหัวหินกับไปพัทยานะใจพี่มันเทพัทยามากกว่า
5: เรื่องการเดินทางเน
7: า
5: ะ
7: ใช่เพราะว่าวันนั้นเนี่ยไปหัวหินเนี่ยไปกับที่บ้านนะมัน3ชั่วโมงอ่ะ
5: พี่จะวิ่งเส้นไหนครับพระราม2นี่แหละ
7: วิ่งพระราม2เลย
4: ก็บอกแล้วอย่าแวะรัชดา
7: อะไรนะมันพุ่งไปตั้งแต่เช้าแล้วรัชดาเปิดมันเปิดเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะพี่ไปตั้งแต่เช้าแล้วก็ไม่ได้ไปไม่ได้แวะอาบน้ำที่ไหนด้วย
5: เสร็จเที่ยงก็ไปเลย
7: ถูก
5: นะฮะ3ชั่วโมงแล้ว
7: เสร็จเที่ยงน้องไม่มาเลยเพราะตื่นก่อนนะเจอแต่แม่บ้านนะฮะยืดตะกร้ากันยับเลยสีชมพูกา
4: เลยอ๋อเดี๋ยวนี้น้องไม่มาแม่บ้านก็ได้แล้วเหรอ
7: ป่าเจอแต่แม่บ้าน
5: นะครับคือวิ่งพระราม2นี่แหละใช่ไหม3ชั่วโมง
7: ใช่ครับวิ่งมาหรือมันหลบหูรู้สึกไปกลับแล้วมันเหนื่อยไงถ้าไปหัวหินถ้าไป2 3วัน2คืนโอเค
5: ได
7: ้พักหน่อยแต่ถ้าไปแบบไป2วัน1คืนพี่ว่าไปพัทยาก็น่าจะเฟี้ยวกว่าแต่ว่าในความรู้สึกถ้ามันเสร็จแบบนี้เนี่ยมันโอเคเลยอ่ะเพราะว่าจะทุ่นไปพี่ว่าเป็นชั่วโมงอ่ะ
4: ใช่เพราะอย่างตอน M6 เสร็จอ่ะไปเขาใหญ่มันก็เหลือแค่แบบชั่วโมงกว่า
5: ๆใช่ๆๆใช่
4: ใช่มั้ย
5: คือตอนเนี้ย M6 เปิดทดลองก็คือตั้งแต่บางปะอินไปลงก็คือเขาใหญ่ได้เลยนะฮะระยะทาง100นิดๆอ่ะ110 120กิโลประมาณนั้น
4: ถ้าจะไปจาก3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเหลืออยู่ไม่ถึง2ชั่วโมงอ่ะไปเขาใหญ่ว่
7: า
4: ก็ทำให้การท่องเที่ยวไทยมันสะดวกมากขึ้น
5: ครับผมแต่ว่าเขาจำกัดความเร็วนะคุณผู้ฟัง80กิโลเมตรสำหรับรถ4ล้อนะครับแล้วรถเกิน4ล้อเนี่ยอยู่ที่65กิโลเมตร
7: ครับ
5: ซึ่งก็ระมัดระวังเรื่องความเร็วแล้วกันเพราะว่ามีคนรีวิวนะ M6 ที่ไปโคราชอ่ะเขาบอกไปกลับโดน 5,000 นะ
4: โอ้โหแพงกว่าตีตั๋วเครื่องบินอีกนะ
5: ไปกลับอ่ะโดน 5,000 เพราะว่าเขานับเป็นครั้งไม่ใช่แบบว่าจ่ายครั้งเดียว500แล้วคุณบุฟเฟ่นะคือแชะนี้500อีกแชะหนึ่ง500คือไปกับ2รอบเลยโดนไป10
7: ก็คือโดนโฟโต้ฮันไป
5: ครับผม
7: รอบละ500
5: รอบละ500 2เดือนนี่
7: เหมือนเราเป็นนักท่องเที่ยวแหละ
5: ครับผม
7: แล้วก็มี
5: เล่นเครื่องเล่นเนาะ
7: ครับผม
5: แล้วก็แบบว่าร
7: อบมีแก๊งบอยแบนด์นะถือกล้องรออยู
5: ่แต่ไม่ได้รูปนะแต่ได้เป็นไปเสร็จแทนนะ
7: เรียบร้อยนะครับแชะละ500นะฮะเหมือนไปกำแพงเมืองจีนไปเจอตากล้อง
4: จังหวะถ่ายเสร็จเลือกไม่ได้ว่าจะเอารูปหรือไม่เอาเพราะส่งมาให้ถึงบ้านพร้อมเก็บเงิน
7: เพราะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหทำทางด่วนมาขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่ให้วิ่ง120
5: ผมว่าน่าจะเป็นช่วงทดลองแหละเพราะว่าคืออย่างเหมือน M81 ของกาญจนบุรีช่วงทดลองเขาวิ่ง80เพราะว่าบางโซนเนี่ยมันยังไม่เสร็จมันยังมีโซนก่อสร้างอยู่ในเส้นทางแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในเส้นทางหลักหรอกแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบข้างๆหรือว่าบางด่านที่มันยังไม่เปิดเนี่ยก็กลัวว่าถ้าใช้ความเร็วเกินกว่า80เนี่ยมันจะเป็นอันตรายอันนี้ก็เข้าใจในมุมของเขาเนา
7: ะ
5: แต่ว่าเข้าใจในมุมของแบบคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยบางทีขับ80มันอึดอัดอ่ะนึกออกไหม
4: โล่งๆอยู่ข้างหน้าม
5: ันอึดอัดจริงๆนะ
7: เพราะฉะนั้นก็ความเร็วเบื้องต้นที่เขากำหนดไว้ในช่วงทดลองใช้ก็80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มากกว่า4ล้อรถบรรทุกนี่คือ65กิโลเมตรต่อชั่วโมง
5: ใช่
7: จ้ะใช้น้ำมันตาเต่ากัดยางครับผม
4: แต่ไม่ผักบุ้ง
5: เขาเรียกว่าประหยัดพลังงานไงไม่ต้องวิ่งเร็ว
7: ไปบนรถขายองไปเรื่อย
5: ๆไปเรื่อยๆ
7: ตกก็ไม่ต้องเก็บช่างมันเดี๋ยวไปปั้นใหม่ครับผมนะได้ลองใช้กันแล้ว10โมงเช้าวันนี้
5: ครับผม
7: ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีกับทางด่วน7ชั่วโคตรของเรา
5: ครับ
7: อย่างน้อยๆก็ยังมีข่าวดีให้เราได้ใช้กันแล้ว
5: เดี๋ยวทำข้างล่างต่อป่ะเนี่ย
7: ข้างล่างก็มีด้วยทั้งบนเขาทำต่อ
5: ครับทางข้างบนเสร็จแล้วเดี๋ยวทำข้างล่างกลับมาทำข้างล่างต่อไหม
7: ข้างล่างต่อเพราะบนหล่นมาข้างล่างข้างล่าง
5: เขาจำได้ว่าข่าวที่แล้วอ่ะทำข้างล่างเสร็จอ่ะดีใจคนดีใจโอ้พระราม2เสร็จแล้ว
4: ทำข้างบน
6: ทำข้างบน
7: เนาะโอเคเพราะฉันภาวนาว่าอย่าให้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยขอให้แบบใช้กันอย่างโฟลแล้วก็ทุกคนมีรอยยิ้มขับแล้วก็ไปกลับอย่างด้วยความปลอดภัยขอทุกปลอดภัยทุกคนปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: ครับ
7: นะครับ
6: เดี๋ยววันนี้ช่วงสักบ่ายๆเที่ยงๆน่าจะมีTikToker รีวิวอ่ะเดี๋ยวผมก็ไปลองเซิร์ชใน TikTok ดูแหละว่ารีวิว M อะไรนะอันนี้ M อะไรนะชื่อ M อะไร
4: M82
7: M82
6: เนี่ย M82 มันเป็นยังไงวิ่งตรงไหนลงตรงไหนเดี๋ยวเขาก็มี
7: แล้วจากบางใหญ่ไปกาญจนบุรี M อะไร
6: 81ครับอันนั
7: ้น81
6: ครับ81
7: แล้วจากโคราชอ่ะไปโคราช
6: M6 ครับ
7: อ๋อโอเค M6 M81 M82
6: ครับผม
4: ไกลมากๆต้องพึ่ง M100 ละ
7: สุดยอดแหมวันนี้ไม่ต้องเล่าแล้ว
4: มันไกล
6: มันไกล50นะดื่ม
7: ถูก
6: ชูกำลังหน่อย
4: ชูกำลังเลยแต่ M100ก็โอ้ยดื่มไปก็ไม่ชูกำลังเท่าแอลมอนด์บริส
6: ตลกด้วยขายของด้วย
7: มีลิควิดเขียนผิดเป็นร้อย
6: มีลิควิดเกินร้อยไม่มีลิมิต
7: เกินร้อยไม่มีลิควิดฮะ
6: ครับผมโอเคโอเค
7: แล้วก็บอกว่า M82 เปิดใช้วันแรก28ค่ะ
6: เ
7: ขาบอกไปแล้วมันเสียงอะไรเนี่ยบีมเรานี่รันอีกแล้วรู้ก็ที่บอกแล้วไง10โมงใช้งานยังคิดนะเราอ่ะนะแข็งแรงดีใช่ไหมครับคุณสมโจย
6: น่าจะน่าจะดีนะ
7: แล้วก็บอกว่าน้องยังไม่ตื่นนะคะไปหัวหินปานบุรีประจวบนุ่มเลย
4: สบายๆนะจะไปเที่ยวกันช่วงนี้ใช้เต็มที่นะ

0: ไประมัดระวังนะคร
1: ับ ฉะนั้นก็นะครับฟิล์มดำร้อยนะครับ
2: ดำร้อยก็ไม่อยู่
0: ดำร้อยก็ไม่เห็นเลยใช่ไม่เห็นเลยมืดตื้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีเลี่ยงก็คือว่าให้ไปนั่งหลังนะฮะฝั่งคนขับแล้วเราก็ขับไปเรื่อยๆนะครับผมถึงที่หมายแล้วค่อยว่ากัน
2: วิธีเลี่ยงถึงไม่มีดีกว่าไม่ได้ดีกว
0: ่
2: าไปทางนั้นดีกว่า
0: อ๋อโทษนะเผื่อมันจำเป็นไงไม่งั้นคืนนี้เหงาเออนะไม่มีผู้ร่วมขบวนการนะครับไปสนามกลางดีสุดเนาะนะครับโครงการต่อไปน่าจะ M16 แล้วครับ
2: เอาแค่8182
1: พอนะมันจะรัวเกิน
0: นะใช่นะครับนะฮะเดี๋ยวเบรกก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาอยู่ต่อสักครู่เดียวแฉ
3: ข่าวเช้า
0: คร
3: ับ
0: วันนี้ชาวเบิ้ลพิมพ์เบิ้ลชาวนะครับเดี๋ยวมาจ้า
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟ
6: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: Is that good?
8: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
7: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
8: ต้องดีน่าม
9: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: Is that good?
8: ดีน
7: ่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ือชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
3: ฮะอินอะไรนะ
2: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แชร์ข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
7: กลับมายืนต่อแชร์
8: ข่าวเช้าครับพี่เช้า
7: เช้าบ้านพิมพ์บ้านเช้าครับ
8: ครับ
7: วันนี้อยู่กับเรา3คนนะฮะ
8: เขาถามว่าพี่เช้าได้เงินคืนหรือยังคืออะไรไปโดนอะไรมา
7: โดนสแกม
8: จริงเหรอ
7: บัตรเดบิตใช่
8: เฮ้ยจริงเหรอ
7: ใช่ๆโดนสแกมต่างประเทศเลย
8: ปกติพี่เช้าเป็นคนพกเงินสดอย่างเดียวไม่เหรอ
7: ใช่โลเทคอินโดเลยคิดดูเองแล้วกันนะ
8: แอปธนาคารยังไม่มีเลยเนี่ย
7: ไม่มีอ่ะ
8: ก็โดน
7: ยังอยู่ก็โดนได้ยังไง
8: อ๋อเหรอ
7: ใช่
8: เท่าไหร่พี่เช้าประมาณ
7: โดนไปหมื่นกว่าบาทนะฮะ
9: คือมันทำยังไงนะพี่เช้าม
7: ันรู้จากบัตรเดบิตของเราอ่ะหมายถึงว่ามัน
8: เอาเลขบัตร
7: เป็นเลขบัตร
10: สุ่มเลข
7: เลขสุ่มเลขอ่ะ
8: ฮะ
7: สุ่มเลขเอา
8: แล้วมาโดนพี่เช้านะ
7: ใช่นะฮะแล้วก็ดีพี่ไม่นอนอ่ะพี
8: ่
7: มันมาตอนตีสามอ่ะ
8: เราทำอะไรอยู่อยากรู้ไม่อยากรู้ว่าโดนอะไร
7: ดูรีแมทริดอยู่แล้วอยู่ดีข้อความมันเด้งมาตึ้งเงินออกรูดไปตรงนี้ตอนแรกมันมา26บาทก่
8: อ
7: นเหมือนกับลองเชิงเสร็จเราก็เอ้ยอะไรว่ามันมี OTP ด้วยอะไรด้วยแล้วมันเป็น US ดอลลาร์

0: US USD เราก็เลยแบบไม่เกี่ยวแล้วมันเด้งมาที่แมสเซจอะไรเงี้ยก็เลยงงว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะไม่น่าจะใช่แล้วก็เลยแบบรอสักพักนึงตอนตี4กว่าม
1: าอีกเหรอ
0: มาอีก2ข้อความข้อความละ1,900
1: มันจะยอดเล็กๆไม่ได้ยอดใหญ่แต่หลายครั้งใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่มันจะมาแบบทีละ5นาทีทีละ5นาที
2: เพราะเป็นเดบิตบางทีถ้ายอดมันเกินเท่าไหร่มันต้องใช้พินไง
0: ใช้ OTP ไง
2: ใช่
0: นะฮะตรงเนี้ยแล้วตอนนี้คือถ้ายอดแบบเล็กๆไม่เกินแบบสมมติไม่เกิน 10,000 นึงอย่างเงี้ยมันไม่ต้องใช้ไงมันก็ต้องแบบมันก็แบบยอดแบบมันก็โอนออกไปเลยพี่ก็เลยแบบว่าโหไม่ได้แล้ว
1: แล้วทำไงต่อ
0: โทรหา call center ของธนาคารแอปธนาคารก็ขอบคุณน้องด้วยนะครับน่ารักมากๆแล้วก็
1: อายัดให้เลย
0: อายัดเรียบร้อยตอนนี้ก็นะฮะก็ตอนนี้ก็คือใช้เป็นแบบใช้เป็นใช้เรียกว่าอะไรใช้เงินที่มีอยู่ตอนนี้เหลือประมาณ400บาทนะครับแต่ว่าต้องใช้ถึงวันที่เนี้ย400กว่า
1: เพราะว่าน้องอายัดบัตรพี่อยู่
0: ใช่
1: ถูกไหมพี่เหลือเงินสดอยู่400กว่าบาทท
0: ำอะไรไม่ได้แล้วพี่ตอนนี้คือตอนนี้เนี่ยต้องขอกาแฟพี่กวงกินก็ต้องเดี๋ยวต้องใช้ชีวิตแบบว่า400กว่าถึงวันที่นี้
1: ได้มีอะไรบอกผมได้นะพี่นะ
0: ถูกต้อง
1: ผมได้อยู่ได้อยู่ช่วงนี้เงินเดือนเพิ่งออกแล้วมีอะไรบอกผมได้อยู
0: ่ได้เดี๋ยวบอกพิมเพราะว่าเดี๋ยวต้องไม่เจอพิมอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ทำไมบอกพิมมาพิมไม่ได้บอกอะไรเลยวะ
0: อันนี้เขาไม่ไปเขาไม่ไป
1: ช่วยเหลือแต่พี่ชาวน้ำมันเนี่ยค่าทางหนงทางด่วนให้พี่ชาวกันหน่อยนะ
2: ถ้าสมมติว่าช่วงนี้กำลังขัดสนเรื่องเงินและอยากดื่มกาแฟเนี่ยมันมีกาแฟอยู่เจ้าหนึ่งที่ดีต่อกระเป๋าตังค์มาก
1: เฮ้ยกาแฟอะไรฮะ
2: พันไทย
1: อ๋อพันไทยอ่ะเหรอคือคุณชงให้ผมเข้าลูกค้าอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: โอเคนะฮะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยฉลองครบรอบ14ปีของกาแฟพันไทยคุณผู้ฟังครับ Rose for the Road นะครับผมคั่วทุกแก้วเคียงข้างทุกเส้นทางครับพบกับค่ำคืนสุดพิเศษเอ็กซ์คลูซีฟครับที่จัดเต็มความสนุกสุดประทับใจนะครับจากพี่ปามี่ศิลปินสาวสุดเท่พร้อมกับแขกรับเชิญเสียงอุ่นอย่างพี่เบนชราทิตด้วยนะครับร่วมสร้างบรรยากาศสุดพิเศษพร้อมเซอร์ไพรส์จัดเต็มนะฮะเพื่อขอบคุณแฟนพันแท้ทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางเคียงข้างพันไทยมาตลอด14ปีงานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ครับที่ BCC Hall ชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเริ่มแสดงเนี่ย 6:00 นตรงนะครับแต่แค่ซื้อสินค้าร้านพันไทยครบ100บาทรับ1สิทธิ์ลุ้นดูฟรี2ที่นั่งนะครับมูลค่า 3,000 บาทแจก600ที่นั่งครับมูลค่ารวม 900,000 บาทนะครับสมัครแล้วก็ลงทะเบียนได้ที่แอป Max Me นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง14กันยายน69นะครับแล้วเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี19กันยายน69สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับร้านพันไทยทุกสาขาหรือว่า facebook.com/pantaicoffee ครับ
2: ฝากด้วยฝากด้วย
0: ความรักก็เหมือนกาแฟ
1: ทำไมฮะ
0: แรกๆทำให้ใจสั่นหลังๆมันทำให้ตาสว่าง
1: ว้าว
0: ตายแน่นอนจริง
1: มีไหมกาแฟมีไหม
2: กาแฟพันไทยนะครับผมฝากด้วยฝากด้วยนะครับผมเฮ้ยตอนนี้ในโอ้โห delivery application ครับ2แก้ว99 3แก้ว129โอ้โหตกแก้ว30กว่าบาท
0: ถูกต้อง
2: ฝากไปซื้อกันด้วยนะคร
0: ับนี่เราชอบกาแฟหรือว่าแกฝาก
1: เ
0: ฮ้ยเจ็บปวด
1: เห็นไหมเห็นไหมแม่คลังเนี่ยคลังมุกอีกทางเคลื่อนที่ห้องสมุดเคลื่อนที่นะคนนี้นะ
2: ใครที่รู้สึกว่าไม่สบายหัวใจกาแฟฟันไทยไหมจ้า
0: เฮ้ยไปเรียบร้อยดับเลย
2: ฝากไว้ด้วย
0: กาแฟก็เหมือนยายอะ
1: ทำไมฮะ
0: ทำให้ตาตื่น
1: ตาต
0: ื่
1: นข
0: ึ้
1: นมาเลยนะเห็นไหมนะ
2: ผมขออนุญาตกลับไปฝึกวิชาก่อน
0: ครับผม
1: จดอะไรพวกนี้จดเอาไว้พี่เผื่อเอาไว้ใช้นะ
2: ผมมันไม่ดีเองครับพี่
1: ครับผม
0: นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ลองทานดูนะกาแฟนะครับรับรองว่าช้าๆแบบนี้เนี่ยก็โอ้โหสบายๆเลยนะครับนั่งอยู่ในจัดรายการนี้ก็ได้สักแก้ว2แก้วนี่เยี่ยมเลย
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ถ้ากาแฟพันธุ์ไทยฟังอยู่นะเรามีสัก1 2 2แก้ว2แก้ว
0: โอ้เดี๋ยวดื่มโชว์เลยถ้ามีแบบผงนี่คือกินแบบแห้งๆ
2: เคยมั้ยพวกนี
0: ้เคย
2: ดื่มกาแฟพันธุ์ไทยมั้ย
1: เคยดื่ม
2: ดีมากเลยนะจริงพีมตอนแรกก็ไม่เคยดื่มแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่ต้องทำให้ได้เข้าไปดื่มอะไรนั้นไม่ได้ดื่มที่อื่นอีกเลยไทยริกาโน่นี่คือเป็นอเมริกาโน่เป็นของกาแฟพันธุ์
1: นี่มีหุ้นอยู่กับพันธุ์ไทยป่ะเนี่ย
2: ชอบส่วนตัว
1: เหมือนมีหุ้นอยู่กับ
2: ไ
1: ทย
2: โกโก้อร่อยโกโก้ก็อร่อยราคาดีอีกโอ้ตาย
0: ฮะนะครับเพราะฉะนั้นก็แวะไปทานกันได
1: ้ครับผม
0: นะครับไปเรื่องราวเรื่องเป็นหูเป็นตากันหน่อยดีกว่าสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโจรมันแบบเยอะมากมายในสังคมบ้านเรานะครับล่าสุดโจรชิงทองห้างดังอรัญประเทศคว้างระเบิดใส่ร้านทองฮะตอนนี้กำลังหนีเข้าไปยังตัวเมืองอรัญญประเทศนะครับไม่ได้ข้ามฝั่งไปเขตชายแดนแต่ว่าไปไม่ได้ไงบันดาลมันปิดอยู่ตอนนี้ก็เลยหนีเข้าไปที่ตัวเมืองอรัญญประเทศมีคลิปไหมฮะ
1: มี
0: นี่ครับเปิดคลิปให้ดูหน่อย
1: เรามีแต่ว่าคุณผู้ฟังไม่มี
0: เป็นภาพ
2: เป็นภาพ
0: โอเค นะทีมงานระดับโลกนะครับ
1: เราเห็นแต่คุณผู้ฟังไม่เห็นนะฮะคือก็มีผู้ชายสวมเสื้อเหมือนเสื้อลายสก๊อตนะฮะแล้วก็ปกปิดใบหน้ารวมไปถึงปกปิดร่างกายแทบจะทุกส่วนนะครับพอเข้าไปถึงเนี่ยเขาเหมือนโยนเหมือนระเบิดปิงปองอ่ะดูจากการระเบิดของมันมันเหมือนแบบปิงปองกันนะฮะ
0: คุณผู้ฟังที่ดูภาพแล้วก็ผ่านทางจอของเราถ้าเล่าน้องเคเบิลเล่าไปแล้วแล้วอยากให้มันเคลื่อนไหวเนี่ยง่ายๆเลย
1: ทำ
0: งี้ฮะเนี่ยทำงี้เดี๋ยวเนี่ยมันไปซ้ายไปขวาแล้วเนี่ยเนี่ยไปซ้ายไปขวาแล้ว
2: ใส่หน้าเอา
1: ใส่หน้าเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มันจะขยับนะครับ
0: แต่จะเวียนหัวนิดหน่อย
1: ครับซึ่งเหตุการณ์นี่คือเหมือนโยนวัตถุคล้ายระเบิดนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นประมาณเหมือนระเบิดปิงปองพอโยนปุ๊บแน่นอนทุกคนก็แตกตื่นวิ่งหนีกันนะครับแล้วจองคนนี้เนี่ยเขาก็เดินอย่างชะล่าใจนะเดินไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนวิ่งอะไรก็คือเดินเข้าไปแล้วก็เปิดไอ้ตรงกระจกทองอ่ะนะฮะแล้วก็กวาดไป2ถาดนะครับผมก็ได้ไปตอนนี้น้ำหนักยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าเอาไป2ถาด
0: ครับผม
2: ถาดแรก
0: เป็นหนีออกจากพื้นที่
1: ถาดแรกเป็นอะไรฮะ
2: ถาดแรกเป็นทาวาเอียน
1: ครับถาดที่2ไง
2: ถาดที่2ก็เป็นเปปเปอโรนี
1: ่โอเคนะฮะเหมือนเดินเข้าผิดร้านเนาะตอนแรกจะไปร้านทองไปร้านพิซซ่า
0: ใช
1: ่ได้หิวแล้ว
0: ตอนนี้ก็ได้ไก่นิวออร์ลีนมา
1: ครับผม
0: ครับผมโอ้โหแท้กันเ
2: ถอะปากมันเลยสิ
0: บ้าเหรอ
1: ทอง2ถาด
0: ทอง
2: เลยขออภัยด้วย
1: นะฮะซึ่งคนร้ายเนี่ยพอเอาทองไปแล้วนะครับก็หลบหนีจากพื้นที่โดยขับขี่จักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่สีเทานะครับแล้วก็สวมหมวกลายสก็อตแล้วก็สวมเสื้อแขนยาวลายตารางสีน้ำตาลเทาสวมกางเกงยีนสีขาวเขาไปกางเกงยีนขายาวนะครับ ถ้าใครเจอคนร้ายที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยให้แจ้งสายตรวจ191ได้เลยนะ
0: โอ้โห
2: ใช่ครับแต่เอาจริงนะแบบลักษณะมันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีแต่แบบเสื้อผ้าคือเขาก็คงถอดแหละถึงตอนเนี้ย
1: แต่ว่ายากไม่ยากไม่ต้องห่วงจำเรื่องคดีผอ.ก๊อฟอะไรนั้นได้ไหมขนาดเขาปิดทุกอย่างจนถึงขั้นปิดตำรวจยังตามเจอยังไงก็เจอตำรวจไทย
0: เขา
1: ไล่กล้อง
0: ไล่กล้องเอาดูว่าขามาจากไหนอ
1: ่
0: ะนะก็น่าจะทราบแล้วแหละที่มาที่ไปแล้วก็รวมถึงรถเนี่ยที่เป็นรถจักรยานยนต์นี่คือแน่นอนน่าจะเป็นทะเบียนปลอมแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็ตรงตามถ้าตำรวจไทยตามจับไม่ยาก
1: ไม่ยากครับ
0: บอกว่าเรื่องเคสแบบนี้ไม่ยากนะแต่ว่าได้ไปเนี่ยไม่รู้ว่าได้ไปเยอะหรือเปล่านะได้ไป2ถาดนะ
1: 2ถาดครับ
0: แต่ไม่รู้ว่าถาดมันเป็นถาดแหวนหรือว่าถาดสร้อยถาดกำไรอะไรที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวต้องติดตามมาให้ครบแล้วกันนะครับยังไงก็ขอจับไปได้ตำรวจไทยเก่งอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะจับไม่จับ แค่นั้นเอง
1: ครับ
0: นะฮะ
1: นะ
0: มีด้วยเหรอวะจะจับไม่จับมันมีแต่บ้า
2: จับหมดจับหมดแล้ว
1: จับหมดแล้วช้าเร็วก็ว่ากัน
2: ขอให้ตามหาตัวได้โดยไว
1: คุณกิมจิก็บอกว่าคดีปล้นร้านทองเอาจริงไม่รอดสักรายนะเท่าที่ดูมายังไงก็เดี๋ยวก็โดนตามจับได้เพราะว่าอย่างที่บอกอะตำรวจก็ไล่กล้องดูกล้องวงจรปิดมาทางไหนไปทางไหนคือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะถ้าตั้งใจจริงๆ
0: รูปพันสันฐานนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวชุดสืบเขาลงพื้นที่แป๊บเดียวเขามีวิธีการของเขา
1: ครับผม
0: นะครับที่จะดูรูปพรรณสัณฐานคนร้ายแล้วก็รวมถึงหลักฐานนะฮะ
2: ใช่แล้วก็ตอนนี้หนีออกนอกประเทศไม่ได้ด้วยก็น่าจะยิ่งทำให้เป็นออพติมิสติกแล้วว่าน่าจะจับได้จริง
0: ครับผม
2: นะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่อยู่อารันประเทศไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวยังไงตำรวจไทยของเรา
0: ขนาดการได้แน่นอนป๋องจับได้เลยใส่ชุดตำรวจขี่มอไซค์ผ่านด่านไปจะถึงจันทบุรีอยู่แล้วหนีไปจากชลบุรีอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: นะฮะไอ้ป๋อง
1: ไอ้ป๋องที่ฆ่าน้องรัสเซีย
0: ใช่อันนั้นก็เป็นลูกน้องลุงเป็นนิ้วตำรวจเลยนะนะคือมีปืนมี
1: แล้วสรุปเขาจบที่ตรงไหนแบบเรื่องคดีตำรวจเขาหายเงียบไป
0: เงียบไปแล้วเขาคุกไปแล้วไง
1: ไม่หมายถึงแบบสืบว่าเป็นเด็กของใครลูกอะไรลูกน้องใครอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็แป๊บเดียวประมาณ3วันจบแล้ว
1: จบแล้ว
0: จบแล้วจบแล้วนะฮะ
2: จบแล้วสืบเจอเรียบร้อย
0: อ๋อสืบไม่ได้ครับผมเรื่องเงียบนะครับเราก็ทำเรื่องอื่นมันประโคมข่าวขึ้นมา
2: ครับ
0: ให้กบเริ่มป่องไว
1: ้ไม่ยากเก่งละตำรวจไทยเก่ง
0: บ้านเราข่าวรายวันเนี้ยนะครับผม
1: นะครับผมอ่ะนี่เรื่องราวเรื่องนี้พี่ชาวนี่ต้องฟังนะพี่ชาวฟังให้ดีนะครับผมล่าสุดเนี่ย
0: พี่น่าโดนพี่โลเทคเป็นผู้ชายที่อนาล็อกมากนะขนาดไปโอนตังค์พี่ยังไปโอนตู้แล้วก็ถ่ายสลิปแล้วสมมติว่าพี่ต้องโอนให้
1: สองพันนะ
0: เคเบิล2,000พี่ต้องไปที่ตู้ ATM ด้วยแล้วก็ใช้บัตรกดตังค์แล้วก็โอน
1: แล้วก็เอาสลิปออกมา
0: สลิปออกมาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้หนู
1: เดี๋ยวนี้สมัยนี้คือโอนผ่านแอปแล้วก็เนี่ยส่งสลิป
2: ส่งไปเลย
0: ใช่
1: ไม่มี
0: พี่กำลังว่าแล้วพี่ไปโดนได้ยังไงวะหรือว่าช่วงจังหวะที่พี่เอาบัตรไปใช้ที่ต่างประเทศ
2: ก็อาจจะเป็นไปได้นะตัวบัตรเดบิตอะไรเงี้ยไปแบบสแกนหรือไปแตะหรือไปใส่เสียบเข้าไปในเครื่องบางเครื่องมันมีการ์ดรีเดอร์อะไรเงี้ยที่มัน
1: หรืออีกมุมนึงอ่ะถ้าผมมองอีกมุมนึงอ่ะ พี่ไปไหนมาแล้วไม่อยากให้เมียรู้หรือเปล่าเลยสร้างเรื่องขึ้นมาเนี่ย
0: ไม่เพราะว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเงินสดอย่างเดียวเพราะว่าพี่เปิดเป็นเมมอยู่แล้วเปิดเป็นเมมแล้วก็เป็นถอนเงินสดแล้วเปิดเป็นเมมไปไม่มีการรูดบัตรไม่มีสลิปออกมา
1: ไม่มีหลักฐาน
0: ไม่มีหลักฐานแน่นอนอันนั้นก็คือพี่ระวังเป็นอย่างลำดับแรกแล้วอันนั้นคือไม่ต้องมาถามเพราะฉะนั้นพี่ระวังอยู่แล้วแต่ตอนนี้เอาเรื่องที่พี่แบบมัน
1: มายังไง
0: คือมันเรื่องคือแบบทำไมขนาดเราไม่มีแอปธนาคารเรายังโดนขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่แบบต้องกรอกข้อมูลในแอปธนาคารหรือว่าในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์นู่นนี่นั่นเนี่ยอาจจะต้องกรอกรหัสนู่นเยอะมากทำไมมันอันตรายขนาดนี้ขนาดพี่เป็นแบบนี้พี่ยังโดนเลยนะฮะแต่ต้องขอบคุณธนาคารเขาบอกว่าอีกประมาณสัก7วัน10วันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาเงินเข้าให้
1: ช่วยเร่งหน่อยนะ
0: ใช่ใช่
1: 400บาทตอนนี้
0: ใช่แต่วันนั้นเนี่ยคือน้องโทรไปตีสี่นี่คือน้องพนักงานแบบโชคดีที่น้องเขารับเร็วมากแล้วก็ยังโชคดีที่ตอนตีสี่เนี่ยยังมีพนักงานคอยบริการอยู่
1: สแตนบายอยู่
2: 24ชั่วโมง
0: เพราะว่าบางที่พี่ชาวบอกว่าเขาบอกพี่ชาวโชคดีนะบางทีเนี่ยรอนานมากเลยนะกว่าเขาจะมารับในช่วงคืนแบบนี้นะครับแต่วันนั้นคือโชคดีมากชื่อน้องปริมาศ
1: โอ้นี่จำชื่อได้
0: จำชื่อได
1: ้เป็นตัวช่วยคนช่วยชีวิต
0: น้องปริมาศนามสกุลชื่นชม
1: โอ้ยจริงเหรอ
0: ใช
1: ่นะฮะ
0: ขอบคุณมากมาก
2: พุ่งพระคุณนะเนาะ
0: ใช่ตรงนี
1: ้แต่ขอบคุณมากมากแต่ทางที่ดีให้ดีที่สุดเนี่ยพี่ชาวขอพรุ่งนี้นะปลดล็อกบัญชีให้พี่ชาวหน่อย
0: 450ใช่
1: นะ
0: ตอนนี้เติมน้ำมันไปพัทยานี่ลำบากแล้วเนี่ย
1: ครับผม
0: นะครับอาจจะต้องแบบเอารถไฟฟ้าแล้วก็ไปแบบรถแบบไฮบริด
1: ไฮบริด
0: ก็ต้องวิ่ง40ไปเรื่อยๆเพราะงั้นพี่จะแช่ซ้ายไปมอเตอร์ไซค
2: ์ไม่กะให้มันสวิตช์ไปเป็นน้ำมันเลย
0: ก็ลำบากเพราะว่าเดี๋ยวกลับมันจะได้กลับเรื่อยๆ
1: ครับผมมาฝากน้องด้วยนะฝากน้องด้วยนะครับผม
2: ครับผม
1: เดี๋ยวเบรกก่อนครับกลับมาเดี๋ยวเล่าเรื่องโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกหน่อยเป็น
0: ผ
1: ู้ทาหอนให้กับใครที่ฟัง
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เป็นคดีฟอกเงิน
1: ครับ
0: นะฮะเดี๋ยวกลับมาเพราะว่าน้องโดนไป2ล้านนะครับผมนั่งสารมาก
2: จริงๆเคสแบบนี้เยอะมาก
0: ใช่ฮะนะครับอันตรายมากสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาแฉ
1: ข่าวเช้า
0: ชาวเบิ้ลพิมพ์พิมพ์เบิ้ลชาวเดี๋ยวมาจักเดียวกัน
3: แฉข่าวเช้าสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นม Almond ผลิตจาก Almond เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารต้องเดอลิฟ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
3: กลับมายืนต่อแฉ
4: ข่าวเช้าครับ
3: แชมเปี้ยนพีเปิ้ลเช้านะฮะ
4: ครับผม
3: ครับผมเดี๋ยวในชั่วโมงนี้ปิดท้ายสักหนึ่งเรื่องนะครับผมก็เดี๋ยวให้พิมพ์จัดไปสักเรื่องนึงแล้วกัน
5: ได้ครับ
3: เรื่องนี้ทันไหมหลอกเด็กน
4: ั่นเดี๋ยวผมเล่าข่าวแบบเร็วๆเลยแล้วเดี๋ยวจะได้เหลือเวลาให้น้องชายของผมเยอะๆนะครับคือมีน้องนักศึกษาคนหนึ่งปีหนึ่งนะโดนแก๊งมิจฉาชีพนะฮะหลอกซึ่งการหลอกเนี่ยมันคือแพทเทิร์นเดิมเลยก็คือมีคนโทรเข้ามาบอกว่าเป็นตำรวจแล้วก็น้องเนี่ยเข้าข่ายนะเหมือนจะเป็นบัญชีม้าเนี่ยมีคนเอาบัญชีของน้องเอาเบอร์ของน้องเนี่ยไปเปิดเป็นบัญชีม้าเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะต้องยืนยันตัวตนก็คือโอนเงินที่มีอยู่ในบัญชีเนี่ยมาให้ตำรวจตรวจสอบก็คือตำรวจที่เป็นตำรวจปลอมนะครับเสร็จแล้วน้องบอกว่าในบัญชีผมอ่ะไม่มีเสร็จแล้วเขาเลยบอกว่างั้นไปบอกพ่อน้องว่าให้โอนเงินมาให้จำนวน2ล้านบาทเพราะว่าค่าเสียหายเนี่ยมันอยู่ประมาณ2ล้านบาทที่ตำรวจนี่มันบอกเนา
3: ะ
4: เสร็จแล้วเนี่ยน้องก็เลยไปบอกพ่อแต่ว่าเหมือนน้องก็บอกว่าเอ้ยจะไปขอเงินพ่อยังไง2ล้านบาทพ่อจะให้ที่ไหนไอ้มิจฉาชีพคนนี้ก็เลยบอกว่างั้นไปโกหกพ่อมาบอกว่าเนี่ยได้ทุนไปเรียนที่ออสเตรเลียต้องใช้เงิน2ล้านให้พ่อโอนมาหน่อยและน้องก็ไปบอกพ่อซึ่งพ่อก็เชื่อแล้วก็โอนมาจริงๆ2ครั้งเป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทเสร็จแล้วเนี่ยพอโอนมาให้บัญชีน้องน้องก็โอนต่อไปที่บัญชีมิจฉาชีพทันทีนะครับท้ายที่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้เงินคืนนะครับผมแล้วก็แก๊งคอนเซ็นเตอร์นี้ก็หายตัวไปเลยนะครับ
5: มันจะใช้วิธีการกดดันกดดันเพราะว่าอย่างเคสของน้องเนี่ยคือโดนหลอกให้วิดีโอคอลนะแล้วไม่ได้วิดีโอคอลแป๊บเดียวนะ48ชั่วโมงไม่วางสายคือเคสแบบ
3: เขาอย่างนั้นเลยอ่ะ
5: ใช่ครับเคสแบบนี้มันอาจจะดูว่าแบบเฮ้ยโห
4: มัน
5: ด
4: ู
5: เอ็กซ์ตรีมเลยมันเกิดขึ้นเยอะมากพี่มีรุ่นน้องใกล้ตัวที่โดนอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันและโดนไปหลักแสนเหมือนกัน
3: ครับผม
5: ซึ่งมันเป็นเคสนี้เลยอย่างของเคสพี่มันคือการโทรมาหลอกว่าแบบติดเหมือนกับติดจับได้นะว่าไปโกงข้อสอบไปติดอะไรแล้วมันด้านบังเอิญไปตรงกับเรื่องของน้องคนนั้นพอดี
4: มันจะสุ่มๆเรื่องเนี้ยแต่มันรู้ได้ไงว่ามันมีคนนึงนะผมเคยอ่านข่าวก็คือเหมือนออกจากเหมือนเพิ่งไปโอนที่กรมที่ดินมาเนี่ยออกจากกรมที่ดินปุ๊บมีมิจฉาชีพโทรมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินก็แบบเอ้ยมันรู้ได้ไงว่าคือสมมติโทรหาน้ำท่วมเนี้ยต้องหลอกเรื่องอะไรโทรหาพีมต้องหลอกเรื่องอะไรโทรหาพี่ชาวต้องหลอกเรื่องอะไรมันแบบแต่มันรู้ว่าเรากำลังมีปัญหาอะไรในชีวิตอยู่ตอนนี้ก
3: ็
4: จะหลอกเรื่องแบบนี้
3: เหมือนเขามีข้อมูลอ่ะ
4: เหมือนอารมณ์แบบมีข้อมูล
3: เหมือนเขามีข้อมูลแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท
4: ์
3: อ
4: ่
3: ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยตอนนี้อย่างสมมติว่าผู้ประกาศข่าวที่เคยเป็นข่าวอ่ะนะฮะพี่ประวินอประวินนาบ่ายคอยป่ะ
4: โดน
3: โดนเรื่องที่ดินออกมาจากกรมที่ดินแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่ที่ตรงนี้เนี่ยต้องเสียภาษีหรือว่าต้องมีเนี่ยโดนแบบโดนซึ่งหน้าเลยเขาบอกว่าโอ้โหโดนเยอะมากนะครับผมแล้วก็นะฮะพี่ปวินาไม
4: ค
3: ์ปวินาไมค์แบกคอยนะ
4: ครับ
3: ช่อง3
5: สมมุติว่ามันมีเรื่องเดียว
3: มันที่ดิน
5: มันสุ่มสักแบบ20-30เบอร์มันอาจจะเจอสักหนึ่ง
3: เพราะว่าเขาก็บ่าโทรมาแล้วเขาบอกว่านี่ต้องเกี่ยวกับภาษีที่ดินนะเพราะว่าต้องเป็นจะต้องเสียภาษีแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ต้องเข้าไปดูเลยหรือว่าน้องที่โดนน้องส่วนใหญ่ที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ๆเน
4: ี่
3: ยที่โดนไปแล้วก็เหมือนกับระวงระแวงหนึ่งคืออาจจะเคยเข้าไปเติมเงินในเก
4: ม
3: เติมเงินในพนันออนไลน์เติมนู่นเติมนี่แล้วก็เข้าไปอาจจะมีแบบเทา
4: ๆ
3: นะฮะแล้วก็แบบตัวเองก็เข้าไปแล้วก็เฮ้ยพอ
4: โดนปะวะ
3: เป็นประเด็นเอ้ยมันโดนมันใช่ปะวะมันก็อุบมาอุบไม่ได
4: ้
3: นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระมัดระวังด้วย
5: แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือตำรวจไทยจะไม่วิดีโอคอลมาหาอยู่แล
3: ้
5: วเพราะฉะนั้นใครที่ต้องวิดีโอคอลกับตำรวจให้ตัดสายทิ้งไปเลยให้รู้ไว้เลยว่าไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าคุณอยากจะจับอะไรคุณมาที่บ้าน
3: ครับผม
5: อะไรงี้นะครับบอกเขาไปอย่างงี
3: ้ครับนะก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับ
4: มีเวลาเหลือครับน้องชาย
5: มันเหลือนานขนาดไหน
4: เหลือประมาณนาทีนิดๆ
5: เพราะว่าเรื่องมันยาวไงเรื่องเรามันยาวไงเอาเรื่องสั้นๆก่อนแล้วกัน
4: สั้นๆก่อน
3: ชื่อว่าเรื่อง
5: นี้ชื่อว่าผู้หญิงบนรถเมล
3: ์
5: โอ้โหเหมือนแบบเหมือนฟิลแบบชื่อเพลงเน
3: า
5: ะผู้หญิงบนรถเมล
4: ์
5: เรื่องราวนี้ครับผมเป็นผู้หญิงคนนึงครับที่เขาอุ้มลูกเดินขึ้นไปบนรถเมล์จังหวะที่เขาเดินผ่านคนขับหันมาแล้วก็พูดสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้รับไม่ได้เลยคนขับพูดว่าโห นั่นเป็นเด็กที่หน้าตาน่าเกลียดสุดที่ผมเคยเจอเลยอ่ะ
4: เอ้า
5: แล้วคนเป็นแม่อ่ะโมโหมากเลยก็ทำอะไรไม่ได้เราต้องอุ้มลูกเดินจนไปถึงหลังรถเมล์ไปเจอผู้ชายอยู่คนหนึ่งคุณแม่คนนี้ก็ไปบ่นให้ผู้ชายฟังว่าเนี่ยคนขับมันพูดอย่างนี้ฉันจะทำยังไงดีไอ้ผู้ชายคนนั้นบอกว่าเฮ้ยคุณแม่คุณจะยอมไม่ได้นะเอางี้ผมว่าคุณแม่ลุกขึ้นไปข้างหน้าแล้วไปตบคนขับเลยเดี๋ยวระหว่างนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมอุ้มลิงที่คุณแม่ถือมาไว้ให้

0: ั้นในตัวหนักกว่าอีกมันไม่ถึง
1: อันนี้เรื่องสั้นมีเรื่องยาวๆเรื่อง
2: ชั่วโมงสองชั่วโมงสอง
1: ช
2: ั่
1: วโมง
2: ใช่แต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแม่เนี่ยชีวิตเขาไม่ดีใช่ไหม
3: ทำไมฮะ
2: แต่ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีกว่าครับผมฝากไว้ด้วยกับ Innobic ครับจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเป็นไงล่ะแล้วก็เฮ้กูดี้ครับผมโบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อครับ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดลิฟธนาคารครับ
3: นะ
2: คร
3: ับผม
2: ให้น้องไปใช้
1: นะคุณกินจีแล้วบอกว่าขำมากอ่ะปังปากด้วย
3: อันนี้อันนี้300,000วิวอันนี้300,000วิวมีให้เห็นนะ
1: มันได้แล้ว
3: เดี๋
1: ยวชั่วโมงหน้าเราจะไม่หลบกลมาให้มันอ่านข่าวเนี่ยให้ปล่อย
3: ให้เราแล
2: ้
3: ว
2: ไม่เอาหรอกกำลังย้ายเลยนะ
3: ใช้ในทางที่ดีนะมันใช้ประโยชน์จากการทำงานนะเนี่ยไปลงช่องทางส่วนตัวไม่ได้
1: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับผมเบรกสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมายืนต่อนะครับมีเรื่องราวของการบันเทิงแล้วก็ข่าวอะไรน่าสนใจเดี๋ยวมาอัปเดตกันแล้วก็รวมถึงเทนเน็กสามดับด้วยสักครู่เดี๋ยวกลับมาแชร
2: ์ข่าวเช้า
1: ชาวพี่มีบ้านชาวเดี๋ยวมาครับ
4: แชร์ข่าวเช้าสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ กู๊ดดี้ โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
8: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
9: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
10: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
11: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
12: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
13: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Demos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
14: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
16: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
15: EFM News EFM NewsEFM News EFM
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายโดยมีผลบังคับใช้แล้ววันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
19: ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
20: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
19: หรอใช้ยากไหมล่ะ
20: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
20: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
19: อืมดีจังโอเคเลย
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วให้เนรเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: รัฐกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569โดยที่ประเทศไทยมีนโยบายต้อนรับคนต่างด้าวผู้สุจริตให้เข้ามาท่องเที่ยวพำนักทำงานและประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรแต่พบว่ามีคนต่างด้าวจำนวนหนึ่งซึ่งแม้เข้ามาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มีพฤติกรรมพฤติการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนนอกจากนี้ยังพบคนต่างด้าวจำนวนหนึ่งซึ่งเข้ามาโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่สมควรเนรเทศออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร็วเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนโดยคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมหรือพฤติการดังกล่าวที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ซึ่งที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้มีคำสั่งเนรเทศคนต่างด้าวนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรคนต่างด้าวผู้ใดกระทำความผิดเมื่อได้รับโทษตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดครบถ้วนและได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้วให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งให้เนรเทศคนต่างด้าวนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรประกาศณวันที่26สิงหาคม2569ลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: และเมื่อเวลา 4:07 เกิดแผ่นดินไหวที่บริเวณอ่าวเอเดนตอนตะวันออกที่ล้อมรอบด้วยหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาตะวันออกขนาด 6.0 ความลึก10กิโลเมตรทั้งนี้ผลกระทบบริเวณใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวคาดว่ามีความรุนแรงสูงสุดที่ระดับ 8-9 ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกได้อย่างชัดเจนอาคารอาจได้รับความเสียหายรุนแรงและอาจเกิดการพังถล่มบางส่วนส่วนยอดผู้เสียชีวิตและสูญหายจากเหตุน้ำหลากดินโคลนถล่มใกล้ชายแดนเนปาลทิเบตเพิ่มต่อเนื่องติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
5: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำหลากดินโคลนถล่มใกล้ชายแดนเนปาลทิเบตเพิ่มเป็นเกือบ400คนแล้วสูญหายอีกกว่า 1,400 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติราว700คนจากหลาย10ประเทศเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางความกังวลว่าอาจเกิดน้ำท่วมระลอกใหม่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดอิชิคาวะและโทยามะทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมดินถล่มในหลายพื้นที่ประชาชนบางส่วนติดค้างอยู่ในบ้านเรือนและรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมรัตโก้มาลาดิชอดีตนายพลบอสเนียเซิร์ฟผู้บัญชาการเหตุสังหารหมู่ 8,000 ศพที่เซเรเวนิซาในการติดล้อมสราเยโวในสงครามบอลข่านเสียชีวิตในเรือนจำกรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์ขณะรับโทษจำคุกตลอดชีวิตตัวนั้นทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารให้สหรัฐเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนเทเรโอเป็นทะเลสาบอเมริกาท่ามกลางข้อพิพาททางการค้ากับแคนาดาที่ตึงเครียดขึ้นสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
6: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
3: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goody บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
1: ชาวพูดตุ๊ดตุ๊ด

0: ดที่นี่มาก
1: ทำไมฮะ
0: ไม่มีตัดไม่มีอะไรแช่เยอะเ
1: ปิดดิถ้าเป็นจังหวะสนุกสุดตัดสลับสับไปสับ
0: ถ้าเป็นขวดเบียร์ก็คือไม่ต้องแดกแล้ว
2: ทำไมฮะ
0: น้ำแข็งขึ้นหมดแล้วแช่ยาวๆนิ่งๆครับผมนะโอ้ยตายแล้วทีมจ้องพี่ชิงเอาซะหน่อยสิ
1: อันไหนลองยัง5 4 3 2มาพี่ชาวสิ
3: ชาวพูด
1: โอเค
0: ไปพีทหน่อยมาเคบ้านหน่อยรวม3 คน
1: โอเค
0: ไม่บอกก็ไม่ทำตายแล้ว
2: แต่ถ้าอยากเห็นตัดแบบฉับ
1: ไป
2: สวิตช์กล้องไปเรื่อง
1: ไ
2: งไปติดตามได้ดีเจพี
1: โอ้โห
0: ตายแล้ว
2: แช่เฟรมมานี่ผมก็ตัดสลับนะแบบโอ้รับหน้าจะได้ไม่เบื่อกันไง
0: ใช่ตัดจนเวียนหัวตัดจากตลกจากไม่ตลกตลกนะ
1: ตลก
0: ตัดต่อนี่มันช่วยได้เยอะ
1: ตลกตัดต่อ
0: ใช่นะฮะแล้วเอาแต่เสียงไปด้วยมันไม่ตัดหน้าเข้าเราด้วยนะ
1: จริงๆแล้วอย่างน้อยเนี่ย 7-8 แสนวิวตัดหน้าพี่ๆเข้าไปหน่อยนิดนึงไม่มีอ่ะ
0: นะฮะตัดก็มาหาพวกพี่หน่อยอะไรไม่เอาอะไรเสียงนะฮะ
1: เวลาพวกพี่อะไรอย่างเงี้ย
0: ตัดมาหน่อยจะได้รู้ว่ามีใคร
2: บ้างบางทีมันไม่ทันไง
1: 8แสนวิวกะเอาคนเดียวอ่ะกะหน้าตัวเองดังๆคนเดียวอ่ะไม่เอาพี่เอาฝูงแล้ว
0: ใช่อ่ะตอนนี้กะว่าจะทะลุแล้วว่าง่ายๆนะครับผมก็คือเหยียบอ่ะนะคร
1: ับ
0: ผม
1: กะว่าต่อไปปีหน้าก็เรียกชาวๆอย่างเดียวแล้วไม่มีพี่แล
0: ้
1: ว
0: เฟ่
2: แล้วช่วงนี้จะมีดราม่านะเฟ่นะ
0: พ
2: ี่
0: บอกได้คำเดียวไอ้เฟ่
2: เป็นเฟ่นะครับผมไหนก็ไหนแล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงขออีกสักคลิปแล้วกัน
0: โอ้โหมีขอเองด้วย
1: นะเดี๋ยวเผลอๆเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าลูกค้าลงแค่ตอนพิมพ์อย่างเดียวนะมันมีลูกค้ามาซื้อแค่ช่วงพิมพ์เล่ามุกอย่างเดียว
0: โอ้นี่อันนี้ลำบากแล้ว
2: จริงๆเดี๋ยว
0: ต้องแยกแล้ว
2: เดี๋ยวไปตัดแยกลงให้ได้นะคือสมมุติว่าไม่ได้เข้าแฉเดี๋ยวไปรับเอง
1: แล้วก็เดี๋ยวขึ้นแปะไว้ให้เลย
2: เป็น AI ไงทำแบ็คกราวด์ให้เหมือนแฉเลยแต่ว่าไม่ได้พูดออกไมค์อะไรเงี้ย
0: โอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าวันนี้เราหนึ่งคลิปนี้ต้องผ่านด่านการรายงานจากเนี่ย 10X 3ดับของเราแบบฮิปฮอป
2: อีกแล้ว
1: ให้3อันเลย
2: ไม่ขอ
1: 3อันเดี๋ยวให้เล่าไม่งั้นไม่ให้เล่าเลย
4: โอเค
1: ไป
2: มาอีกแล้วอ่ะ
0: ถ้าทำได้วันนี้เดี๋ยวให้เล่าม
2: าบ่อยมากเลยโย
0: ่คุณฟังเป็นคณะกรรมการนะ
2: คณะกรรมการ
0: ไม่ผ่านนะ
2: นะครับผม
0: ถ้าผ่านได้เล่าต่อถ้าไม่ผ่านอดเล่าวันนี
2: ้เดี๋ยวลุยกันเลยครับกับเทนเนส3อันดับในวันนี้ครับผมอยู่กับผมเดดเดดเดดดีเจพี
0: นี่ไง

0: Hola, good morning, boss. Woo!
1: Here we go.
0: Hey, hey, hey.
1: DJ Peeps, how yo? Come on.
0: One, two, three.
1: Let's go.
0: Trend X อันดับ 2และอันดับ 1เป็นเรื่องเดียวกัน

0: 빌드 하우쇼 DJ 케버 DJ 샤샤오 94 EFM 원 스테이션 매드 업 뮤직 앤 타일랜드 컴온 베이비 렛츠 고 오케이 grab your hand grab your hand DJ 빰빰빰빰빰빰빰빰 DJ P
1: ถือว่าดีนะถือว่าดีนะ
2: เช็คอินเอานะไม่ใช่เช็คกระดาวนะ
1: อ๋อเช็คอินเอาเช็คเอานี่ฮะโอ้ยถือว่าดีนะพ
0: ี่โอ้โหประทับจิตเลย
1: ประทับใจด้วย
0: เออสบายสบาย
1: โอ้โหดีดี
0: นะฮะเดี๋ยวเล่าเรื่องแล้วกลับบ้านได้เลย
1: ให้มันอยู่อ่านข่าวก่อนให้น้องมันอยู่ก่อน
0: ครับผม
2: แล้วเมื่อกี้พี่ทั่วมาสกิดก่อนเข้ามา
1: ว่า
2: เดี๋ยวจบ 10x อ่าน PR ให้ด้
1: วยต่อนี
0: ่เอาสบาย
1: เอานี่ต่อเลย
0: เดี๋ยว PR ไปแล้วด้วย
2: โอ้ไม่ครับไม่ดีกว่า
0: น้ำท่วมตัวลอย
1: ไม่บ้าง
0: หัวนะคุณบางถ้าผ่านกดหนึ่งฮะถ้าผ่านกดหนึ่งน้องพิมจะได้เล่าเรื่องฮาในชั่วโมงนี
2: ้ได้ครับ
0: กดหนึ่งมาด้วยกดหนึ่งถ้าไม่ผ่านกดสองนะฮะ
1: ครับ
0: กดมาให้เป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวเราจะทำการรวบรวมคะแนนแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปกันว่าจะได้เล่าหรือไม่ได้เล่า
1: ครับ
2: เรียกว่าอบๆนะฮะอบๆนะฮะ
1: ทำไมฮะ
2: กดอึ่งกันมาให้เยอะ
0: ไอ้กดหนึ่งฮะนี่ไปแล้วนะครับผม
2: เอ้าเดี๋ยวเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังดีกว่า
1: ครับ
2: สำหรับใครที่เติบโตมากับ K-POP นะครับเด็กๆนี่ K-POP ทันไหมพี่
1: ทันครับ
2: K-POP นี่ปกติพี่ชอบวงอะไรบ้าง
1: Big Bang ฮะ
2: จริงป่ะเนี่ย
1: จริงครับ
2: โอ้โหผมก็ชอบเหมือนกัน Big Bang นี่มีสมาชิกที่ชอบส่วนตัวไหม
1: ผมชอบพี่ท็อปครับ
2: แ
1: ต่ตอนนี้พี่ท็อปไม่อยู่ Big Bang แล้วครับผมแต่ชอบพี่ท็อป
2: ของพีมเนี่ยชอบ GD พี่ช
1: า
2: วมีไหมฮะมีชอบใครไหมฮะ
0: ซูเปอร์จูเนียร์ลุมเบียเป็นซูเปอร์จูเนียร
2: ์ใช่ซูเปอร์จูเนียร์นี่ก็ตำนานแต่บิ๊กแบงนี่ก็ตำนานเคป๊อป
0: ดงบังชิงกิน
2: ะฮะใช่ดงบังนี่ก็แถวพหลรัตน์นะ
0: อันนั้นเป็นดงบังคนละอย่างแต่ถ้าไปที่สุพรรณนี่คือดงบังนางบวช
1: โอ้ดงบังนางบวช
2: นะครับผมไม่ได้เข้ากันทั้งทีนะครับผมอ่ะบิ๊กแบงครับผมตำนานเคป๊อปแห่งประเทศเกาหลีครับนำโดยจีดราก้อนครับผมไทยยังแล้วก็แดซังเนี่ยพร้อมกลับมาพบกับ VIP ชาวไทยกันแล้วครับผมกับ World Tour Concert ครั้งยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ20ปีครับในงานนี้เลยคุณผู้ฟังกับ Big Bang 2026 to 2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok ครับล็อกคิวไว้เลยครับผมกับ7พฤศจิกายนนี้ครับผมที่ราชมังคลากีฬาสถานนะบัตรราคาเริ่มต้นครับ 2,900 บาทครับผมแล้วก็เปิดขายรอบ Membership หรือว่า Pre-sale เนี่ยวันนี้นะครับผมเที่ยงตรงจนถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ฟังผ่านทาง www.thaiticketmajor.com นะครับรอบทริปแล้วก็คลุก Pre-sale นะครับผมแอปพลิเคชันแหละทริปกับคลุกนะวันที่19สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็รอบทั่วไปครับผมเปิดจำหน่ายบัตรนะในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเวลาเที่ยงเป็นต้นไปผ่าน thaiticketmajor.com นะครับผมและ www.fantopia.io นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางเลยคุณผู้ฟังแล้วก็โซเชียลมีเดียด้วยนะของ iMe Thailand นะครับผมเพราะฉะนั้นแฟนๆของ Big Bang ตำนาน K-POP นะครับอยากพบปะกับ G-Dragon แทยังแล้วก็แดซังนะครับผมเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนครับ7พฤศจิกายนนี้จ้ะ
0: ครับผมเตรียมตัวนะแฟนคลับ Big Bang
1: ครับผม
0: นะครับผม World Tour in Bangkok นะฮะ
1: ครับผม
0: นะครับตัวเพิ่นตอนนี้ก็บัตรน่าจะแบบกดได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะ
1: ครับนี่มีคนสุพรรณมาจริงนะเขาบอกว่าอยู่ตรงบังของพี่ที่ชาวจริงนะขอไปเล่นนะ
0: ฮะอ๋อได้เลยฮะเดิมบัง
1: คุณจิบนาจาเนี่ยคุณจิบนาจาเนี่ยครับผม
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าน
2: ะฮะ
0: น้องพิมเกิดทันดงบังไหมครับ
2: พิมเกิดทันบิ๊กบังอย่างเดียวฮะ
0: นะ
2: ครับตัวใหญ่มาเลยวันนั้น
0: นะครับแล้วก็บอกว่าน้องพิมน่ารักนะครับนึกถึงพี่อั้นเดี๋ยวพี่อั้นมาต่อพี่กวงนะครับ
1: พี่
0: กวงไปทริปละนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันได้สำหรับคอนเสิร์ตใหญ่นะครับในบ้านเรานั่นเองไปที่บรูโนมา
1: ฮะ
0: ประกาศนะครับผมโรแมนติกทัวร์ปักหมุดไทยแลนด์มาอีกแล้วครับ
1: มาแล้วว
0: ัน24 25เมษายนปีหน้านะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานนั่นเอง
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: บรูโนมาครับหลังจากที่ออกอัลบั้มใหม่นะครับเขาก็เดินสายทัวร์อัลบั้มใหม่ของเขานะครับแต่ว่าผมเนี่ยไปเห็นไลน์อัพเพลงมานะเขาบอกว่านอกจากเพลงที่อยู่ในอัลบั้มใหม่ยังมีเพลงอัลบั้มเก่าๆนะ 24K Magic นี่ก็มาเล่นนะแล้วก็มี Treasure อย่างนี้ That's What I Like อะไรพวกนี้เขาก็มาเล่นหมดเพราะฉะนั้น
0: like.
1: ใครที่รู้สึกว่าเอ้ยยังไม่ค่อยชัวร์กับว่าอัลบั้มใหม่จะร้องได้เปล่าไม่ต้องกลัวนะครับ
2: เดี๋ยว
1: ม
2: ี
1: เพลงเก่าๆมาร้องนะเพราะว่าคราวที่แล้วมาเล่นราชมังอ่ะพลาดไปแต่ว่าเขาบอกว่าดีมากถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดในรอบปีนั้นพวกไปเหรอ
3: ด
1: ีป่ะ
3: ดี
1: ใช่ไหม
2: เพิ่งมาเองใช่ไหม
3: ใช่เพิ่งมาไป
2: ใช่เพราะว่ารอบที่แล้วจัดพร้อมกับสแตนด์อัพคอมเมดี้ของพี่เบียร์ ใช่แล้วก็บูโนมาบ่นอยู่ว่าแบบโหพี่เบียร์มาแย่งคนดูไปเยอะ
0: บ่นเป็นภาษาอะไร
2: บ่นเป็นภาษาโปรตุเกส
0: ก็พูดไปเรื่อย
1: นะฮะเออแต่ว่าพูดถึงบูโนมาพูดถึงคอนเสิร์ตต่างประเทศล่าสุดโพสต์มาโลนเหมือนแบบเลื่อนแบบไม่มีกำหนดแล้วอะ
2: มันจะนอยนะแฟนคลับชาวไทยนอยกันมากเลยโพสต์มาโลนเลื่อนเนี่ยเพราะว่าซื้อบัตรไปแล้วด้วยนี่ใช่ไหม
3: ใช
2: ่เรียบร้อยเนาะซึ่งโพสต์มาโลนนี่เอาจริงนะแบบกว่าเขาจะมาแต่ละทีนี่นานนะแล้วพอมาเลื่อนแบบนี้แล้วแฟนคลับชาวไทยเยอะด้วยสำหรับโพสตี้ของเรานะครับแต่ไม่เป็นไรบรูโน่มาก่อน
0: โพสอานนท์
1: ไม่ใช่ครับในหอแถวแตกนะครับ
0: อ๋อโทษนึกว่าเป็นญาติกับพี่โพสไงอันนี้โพสมาโลนไงพี่โพสอานน
1: ท์ใช่ๆคนละคนเนี่ยนะหอแถวแตก
2: ดีมากเลยชอบมากเลย
1: นะไม่ต้องปูไม่ต้องอะไรอ่ะสั้นๆคมๆโพสมาโลนโพสอานนท์เนี่ย
2: เมื่อกี้เราพูดโพสมาโลนไปประมาณ3รอบทำไมเราคิดไม่ได
1: ้เลเวลยังไม่ถึงไง
0: พี่เรื่องพิมพ์บางทีพี่ก็คิดไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เจ้าแหละไม่ต้องห่วงไม่ต้องน้อยใจ
1: เหมือนเราอยู่คนละโลกกัน
2: เหมือนอยู่คนละเทียอันนี้ดีกว่าโลโมเดล
0: เพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะฮะ24 25เมษายนนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับ The Romantic Tour นะจะเน้นโชว์จากอัลบั้ม The Romantic นะครับที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่การแสดงในเอเชียรวมถึงประเทศไทยยังเพิ่มความพิเศษด้วยการชวนนะครับแอนเดอร์สันนะฮะ
2: แอนเดอร
0: ์สันพาร์คนะครับในบทของ DJ PV มาร่วมสร้างสีสันด้วย
1: โอ้ยตกใจนี่นึกว่า DJ พีมแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยนึกว่า DJ พีมขึ้นไปเปิดเดี่ยวโชว์ก่อนเริ่มนะเนี่ย
0: ไ
1: ม
0: ่ตอนแรกพี่นึกว่า DJPU อ
1: ๋อ
0: พี่ยูด้วยปูบ้านเราน้องปูนะ
1: แต่เขียน DJP นึกว่า DJ พีมขึ้นไป
2: ใช่ๆไม่บูโนมาติดต่อมาแล้วแต่ว่าผมปฏิเสธไป
1: เขาให้ไปเล่าก่อนสักครึ่งชั่วโมงถูกไหม
2: ใช่ผมบอกเขาไปว่าแบบราชมัง is too smallFor me
1: หรือว่าพีมากลัวบูโนมาขำหลุดขำเนี่ยสมมติแบบกำลังร้องอยู่ That's what นึกถึงมุกพีมแล้วมันหัวเราะ
2: กลัวบูโนจะไปเลยนะ
1: ไม่มาละ
2: แล้วพอละ
0: และบูโนคือดูเมื่อ2วันที่แล้วด้วยนะ
1: ค่อยมาข
0: ำในคอนเสิร์ต
1: คน
0: ก็งงไม่ขำอะไรวะบูโนมาก็ต้องเฉลยว
1: ่
0: าขำมุกของน้องพีเมื่อ2วันที
2: ่แล้วซึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับผมซื้อบัตรรอบพรีเซลกันวันที่7กันยายนนี้แฟนๆของบูโนมาสนะครับผมเดี๋ยวรอกันได้เลยเพราะชั้น7กันยานะจ๊ะรอเปิดพรีเซลซื้อบัตรกันครับ
0: ครับนะฮะแฟนคลับบูโนมาก็ไม่น้อยนะฮะ
2: บูโนจีอ่ะพี่ชาว
0: อะไรนะ
2: บูโนจีอ่ะ
0: คือ
2: บูโนกิมไร
0: ส์อ๋อบูโน
1: จ
0: ี
1: น
0: ะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวสาวทิศนี้น่าจะมาล่ะ
2: น่าจะมาแล้วนะ
0: ลงแล้วนะ
2: เพราะว่ามาถึงก็เจ็บก่อนเลยนะ
0: โอ้แต่บูโน่เขาเพลงเขาดีเยอะเนาะ
1: ครับผม
0: Beautiful Girl ใช่ป่ะ
1: ใช่โ
0: ว้ย
2: Versace on the floor
1: รอไปร้องๆกันนั่นนะครับ
0: ครับผม
1: นะอ่ะมาที่น้องเนเน่รอยัลกันบ้างดีกว่านะฮะ
2: สุด
1: บินกลับไทยวันนี้ครับ28สิงหาคมนะครับหลังจากที่เมื่อวันพุธหรือวันอะไรนะที่เขาได้โกลเด้นบัสเซอร์วันพุธเนาะเราจำได้เลยดูอยู่แล้วก็แบบประมาณช่วง10โมงนี่แหละแล้วทุกคนก็โหมกันนำบอกว่าเนเน่ได้โกลเด้นบัสเซอร์นะครับผมในอเมริกา Got Talent 2026นะฮะก็เมลบีเป็นคนกดให้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แข็งมากๆในการกดโกลเด้นบัสเซอร์แต่ว่ากดให้กับน้องเนเน่นะครับน้องเนเน่ครับมีกำหนดการนะครับก็คือเดินทางกลับถึงไทย28ก็คือวันนี้นะครับเวลา 20:45
0: ครับ
1: ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตนะครับบินไปลงภูเก็ตเลยแล้วก็แฟนๆเนี่ยน่าจะไปรวมตัวเพื่อรอต้อนรับน้องเนเน่กันอย่างหนาแน่นนะครับเพราะฉะนั้นหลังจาก28สิงหาคมนะครับเนเน่มีคิวขึ้นทำการแสดงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยให้แฟนๆได้ร่วมเชียร์กันก็คือเดือนหน้าเลยนะครับ23 24กันยายนตามเวลาประเทศไทยในอเมริกา Got Talent 2026เพราะฉะนั้น23 24เดือนหน้าล็อกคิวไว้เลยนะฮะเดี๋ยวรอเชียร์น้องเนเน่ด้วยกัน
0: ครับผม
2: สำหรับคนที่สงสัยว่าโกลเด้นบัสเซอร์คืออะไรนะมันคือแต่ละกรรมการจะมีสิทธิ์1ครั้งในการกดให้ผู้เข้าแข่งขันในรอบออดิชั่นเนี่ยไม่ต้องออดิชั่นต่อละไปทะลุอีกทีไปเจอกันรอบชิงเลย
1: เข้าชิงเลย
2: ไปเจอกันรอบสุดท้ายเลยนะครับผมซึ่งแต่ละคนอย่างที่บอกมีแค่10เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะปล่อยออกมายากมากแล้วก็เมลบีจัดให้
1: ก็คือจะมีแค่4คนที่ได้เข้าชิงเลยถูกไหมเพราะว่ากรรมการมี4คน
2: มันจะมีสิทธิ์โกลเด้นบัสเซอร์ของพิธีกรด้วยพิธีกรก็สามารถเดินมากดได้เพราะฉะนั้นมันจะมีไม่เกิน5-6คนหรือว่าถ้ามีแบบกรรมการรับเชิญอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะได้สิทธิ์นึงอะไรเง
1: ี้
2: ย
0: เพราะฉะนั้นก็เป็น fast track เนาะนะครับน้องเนเน่ก็เข้าไปรอชิงวันที่22กันยายนแล้วเรียบร้อย
2: แต่เก่งมากจริง
0: เก่งมากเก่งมาก
2: เก่งแบบ
0: คนลุกอ่ะมีแฟนคลับทั่วโลกแล้วตอนนี
1: ้มีคนเอาคลิปน้องตอนน่าจะ10ขวบอ่ะตอนเล่นกีตาร์มาโห สิบขวบเล่นกีตาร์โหดมากอ่ะนะฮะ
0: สกิลการเล่นนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะฮะยอดเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นก็ลุ้นต่อนะครับเป็นอีกหนึ่งดาวดวงใหม่ของบ้านเราแล้วก็เชื่อได้ว่านะครับเขาจะน่าทำให้โลกใบนี้ต้องจดจำผู้หญิงที่ชื่อว่าเนเน่
2: เดี๋ยวถ้าน้องเนเน่ชนะอเมริกาก็ทาเลนต์มานะเดี๋ยวพี่พิมพ์เล่ามุกให้ฟังส่วนตัวเลยหนึ่งมุกวันออนวัน
0: อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือถ้าน้องฟังปุ๊บเนี่ยน้องจะมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นเลยว่าเฮ้ยเรื่องร้ายๆเราเคยผ่านมาหมดนะครับไม่มีอะไรร้ายเลวร้ายไปกว่านี้แล
1: ้
0: ว
1: ไม่มีอะไรทรมาน
0: จะได้กำลังใจจากน้องพิมพ
2: ์ตรงนี้สแตนด์อัพคอมเมดี้แบบ1ต่อ1อ่ะ
1: ผ่านพิมพ์ไม่ได้นี่ก็ถือว่า
0: ถูกต้องนะครับ
1: มีคุณกิมจิถามว่ามีใครดูประกวดทอมไทยป่ะไอ้นี่ป่ะเดอะทอมไทยแลนด์นี่คือตัวตนที่ฉันเป็น
2: เรา
1: ดูเยอะ
2: จ
1: นก้าวออกไปชอบมากเลย
2: ที่เขาเต้นกันอย่างนี้
1: เดอะทอมไทยแลนด์ดูดูฮะ
0: เดอะทอมไทยแลนด์
1: ใช่เหมือนเป็นปีแรกที่เขามีการประกวดอะของแบบทอมนะฮะเดอะทอมไทยแลนด์ติดตามอยู
0: ่เขาออนไลน์หรือว่าเป็นทางไหน
1: คือตอนนี้เขาเหมือนทำแคมเปญใน TikTok แหละแล้วเดี๋ยวมีการประกวดจริงก็เดี๋ยว
0: คือประกวดจริงยังไม่มาถึง
1: ยังไม่มาน
0: ะฮะแต่มีกระแสมาช่วงแล้วนะ
1: ใช่ใช่
0: ที่มีพี่อ้วนใช่ไหม
1: พี่อ้วนมีป้าต๊อกมีพี่ปีใหม่
0: กระแสพี่อ้วนดีเทิร์นอ่ะ
1: ใช่
0: ทะเลาะกับผู้จัดอ่ะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องติดตามเพราะบ้านเราหล่อๆเยอะด้วย
1: ครับผม
2: ช่วงนี้มาแรงมากนะสำหรับ ทอมไทยแลนด์นะครับชอบคลิปที่ไปเต้นในรายการในสักรายการ
1: คุยแซบโชว
2: ์ที่แบบโอ้โหแบบมันแบบตอนแรกตกใจเหมือนกันนะ
1: นี่ผมเป็นชาว TikTok อยู่แล้วไม่ต้องห่วงผมดูทุกอย่างคอนเทนต์ใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยผมติดตามหมดแหละ
2: เจนซีเติมไฟป่ะเนี่ย
1: เติมไฟ
2: นะไปกันต่อครับผมล่าสุดครับวอลเลย์บอลสาวไทยเดือดครับคุณผู้ฟังทุบเกาหลีใต้ไปทั้งหมด3-0เซตเลยครับทะลุรอบรองเอเชียครับผมลุ้นคว้าโควต้าเข้าสู่มหากรรมกีฬาโอลิมปิกที่ลอสแองเจลิสปี2028ครับตอนนี้ฟอร์มแรงมากๆสำหรับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะที่ตอนนี้อยู่บนเส้นทางการล่าแชมป์เอเชียนะครับผมหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งโชว์การเอาชนะเกาหลีใต้แบบขาดลอย3-0

0: โอลิมปิกลอสแองเจลิส2028ครับ
1: ครับซึ่งผลการแข่งขัน
0: โอ้ครับ
1: ก็ครับไงก็ลาบ้าอยู่ก็ครับไง
2: ผลการแข่งขันครับผมไทยชนะเกาหลีไป3เซตเนาะอย่างที่บอกนะครับ3ต่อ0เซตเลย25ต่อ20นะครับเซตแรกเซต2 25ต่อ18แล้วก็เซต3 25ต่อ21เอาจริงเห็นสกอร์แบบนี้มันคือค่อนข้างขาดลอยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าไม่ได้ต่อไปถึงแบบดิวหรือว่าต่อแต้มต่อแอดวานเทจพอยต์อะไรกันเลย
1: ไม่ต้องลุ้น
2: ใช่ไม่ต้องลุ้นกันเลยครับผมซึ่งเส้นทางของสาวไทยเนี่ยยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้มันเดิมพันสูงมากๆเนาะเดิมพันสูงกว่าถ้วยแชมป์อีกเพราะว่าทีมแชมป์เนี่ยจะได้รับโควต้าเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกอย่างที่บอกไปครับผมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะป้องกันแชมป์ได้แล้วยังได้เหมือนกับโกลเด้นบัซเซอร์ในการเข้าไปเล่นในโอลิมปิกด้วย
3: แต่ทำไมคนดูน้อยจังเลยอ่ะ
4: ใช่คนดูน้อย
3: คนดูน้อยเนาะ
1: แข่งที่ไหนที่จีนเหรอ
4: ที่จีนคร
2: ับ ผมรู้สึกว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมนี้มันเป็นทีมชุดใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นนะตัวที่แบบเป็นเหมือนกับ
3: ถ้า
2: เป
3: ็น
1: ต
3: ั
1: วแม่เหล็กตัวแม่เหล็ก
2: ใช่ถ้าเป็นนักฟุตบอลก็แบบตัวเมสซี่โรนโดอะไรเงี้ยแบบอาจจะรีทายไปแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทีมนี้ที่จะบอกนะในฐานะที่เป็นแบบนักวอลเลย์บอลเหมือนกันนะเก่งมากแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ที่แบบรู้สึกว่าโอ้โห potential แบบไม่ได้ต่างจากรุ่นเก่าๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลองไปเชียร์กันนะครับผม
3: แล้ว
2: ก็อย่
3: างทีมลูกผสมอ่ะ
2: ใช่
3: เป็นแบบรุ่นกลางเก่ากลางใหม่แล้วก็แบบรวมถึงแบบว่าน้องใหม่ๆก็ขึ้นมาแล้วก็ได้มีโอกาสลงบ่อยขึ้น
2: ถูกต้อง
3: แล้วเราก็ได้เห็นฝีไม้ลายมือของน้องใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นด้วย
1: ในเอเชียนี่เต่งๆใครน้ำท่วม
4: ญี่ปุ่น
2: จีนญี่ปุ่น
4: ที่เราต้องสู
1: ้ไอ้นี่นับเอเชียป่ะตุรกีอ่ะนับ
2: ไม่นับไม่นับตุรกีเป็นยุโรปถ้าเอเชียจะเป็นออสเตรเลียนะที่น่าจะนับ
3: ใช่
1: แล้วพวกสถานทั้งหลายนับเป็นเอเชียป่ะคาซัคอุซเบย์อะไรพวกเนี้ยนับป่ะนับดิพวกนั้นเอเชียกลางใช่
2: ต้องนับต้องนับ
1: แข็งๆคุณผู้ฟังลองส่งเข้ามาเลยสิแข็งๆวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียใครแข็งๆที่สุดอะ
3: ครับผม
1: จีนเน
3: า
1: ะใช่ไหม
2: ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเก่ง
1: เห็นเกาหลีช่วงหนึ่งก็แข็งเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราตกไป3ต่อ0เซตก็ถือว่าโอเคสบายๆรอบนี้สำหรับเรานะครับ
3: ครับผม
1: เดี๋ยวรอเชียร์นักตบชาวไทยกันต่
2: อซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเก่งว่าเราจะน่าจะได้เจอใครเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอีกคู่หนึ่งที่เป็นคู่รองระหว่างญี่ปุ่นกับไต้หวันนะครับเพราะฉะนั้นไต้หวันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทีมนะที่อ๋อได้เจอญี่ปุ่นแล้วแสดงว่าญี่ปุ่นชนะไต้หวันมาแล้วสิ
1: รอบรอง
2: 29สิงหานะครับ 5:15 นะเดี๋ยวรอดูไทยเจอกับญี่ปุ่นรอบรองโอ้โหน่าดูมากนะ
3: ซึ่งเขาบอกว่าทีมแชมป์จะได้รับโควต้าโดยตรงนะเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในกีฬาโอลิมปิกที่ลอสแองเจลิส2028ขณะที่ทีมระดับ1ถึง3เนี่ยจะได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันรายการระดับโลกในปี2027ด้วย
2: ครับผม
3: นะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามได้นะของไทยเนี่ยเราในรอบรองนะฮะก็จะมีวันที่29ก็คือวันพรุ่งนี้เนาะ
2: ใช่แล้ว
3: นะฮะจะมีการถ่ายทอดที่โมโนแม็กซ์นะฮะ
2: ครับ
3: กี่โมงอ่ะพรุ่งนี
2: ้5:15
3: 5:00 น.เนาะนะติดตามได้5:15 น.
2: ครับ
3: นะครับตอนเย็นๆนะฮะติดตามได้ทางช่อง29เนาะ
1: ครับผม
2: ญี่ปุ่นเนี่ยจะเด่นเกมรับส่วนไทยเนี่ยเขาบอกเด่นเกมรุกแล้วเดี๋ยวมารอดูกันว่าเกมรุกหรือเกมรับจะได้เข้าสู่รอบชิงแล้ว
3: ครับผม
2: ครับ
3: ทางทัดดาวน้องทัดดาว
1: จีนญี่ปุ่นรัสเซียไม่ได้อยู่เอเชียป่ะรัสเซียอยู่เอเชียหรอคุณแบงค์กูยะ
2: รัสเซียมันอาจจะแล้วแต่นะพิมว่าร
1: ัสเซียฝั่งไหนใช่ไหม
2: เออแต่ว่าถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยรัสเซียไม่อยู
1: ่
2: แต่ว่าแล้วอาจจะแล้วแต่ประเภทกีฬามันอาจจะมีการจัดไม่เหมือนกันเพราะบางประเภทกีฬาออสเตรเลียก็ไม่นับเป็นเอเชียเหมือนก
1: ัน อ๋อนี่เขาบอกตอนนี้ญี่ปุ่น1จีน2ไทย3ตามอันดับโลกก็คือเบียดกันเพราะฉะนั้นถ้าเราผ่านญี่ปุ่นไม่ได้เนี่ยโอกาสในการเข้าเป็นแชมป์ของรายการนี้ก็มีสูงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องนะส่งกำลังใจให้กับน้องๆทีมชาติไทยนะครับวอลเลย์บอลนะสู้ๆนะทุกคนนะ
3: น่าจะผ่านได้แหละเพราะว่าหิมะเยอะญี่ปุ่นนะครับเราก็ใส่เสื้อกันหนาวผ่านไปสบายๆนะไม่ต้องห่วง
1: ครับผม
3: ขอโทษฮะ
1: เอ้ยไอ้นี่บูลลี่นะ
3: อะไรนะ
1: ทำหน้าบูลลี่นะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะไม่ได้หัวเราะ
3: มัน
1: แอบว่าโอ้ยมุกกูตลกกว่าตั้งเยอะเช้าๆอะไรเนี่ยมีผมเห็นนะ
3: เออพี่ก็ได้ยิน
2: คุณอย่าใส่ไฟผม
1: นี่ผมเห็นนะ
2: ผมเนี่ยมองไปเนี่ยด้วยสายตาแบบ
3: ยิ้มฟันขาวเลยเมื่อกี้เนี่ย
2: โลโมเดล
3: ยี่ยี่บอกว่าผ่านญี่ปุ่นได้บอกหิมะเยอะหัวเราะแบบหัวเราะไม่อยากให้ได้ยินน่ะ
1: ตลกกว่าตั้งเยอะ
3: ใช่
2: นี่คือไอดอลผม
1: กินไม่ได้แล้ว
2: ผมมองไปแล้วผมก็ทำให้รู้ว่าสีเท้ายังรู้พลาดน้องปาดยังรู้พัง
1: มองโบพี่ชาวแล้ว
3: เดี๋ยวมีมุกเกี่ยวกับกีฬาด้วยเออเดี๋ยวน้องพิม
2: ล่าสุดอะคนไม่รู้ว่าคำว่ามองโบแปลว่าอะไร
1: มองโบพี่ชาวแล้วพิมอะเราไม่รู้หรอมองโบแปลว่าอะไร
2: เออแบบคือเขาบอกว่ามองโบเนี่ยเป็นศัพท์ชายแท้พี่ว่าจริงไหม
1: หรอมองโบผมก็ไม่เข้าใจอ่ะ
3: มองโบอ่ะ
1: เหมือนแบบ
3: ซ้ำเหย่เส้นเด่นแม่งเลยดูซ้ำเหย
1: ่ดู TikTok เป็นวัดใหญ่นะเออเนี่ยวัดใหญ่เยอะนะ
3: มองโบว่ามองข้ามไง
1: มองข้าม
3: มองโบก็คือแบบไม่เห็นหัว

0: อย่างเงี้ย
1: ผมไม่เคยมองโบพี่ชาวอยู่แล้วผมมีแต่มองโบแบบมองโบอ่ะ
0: ผู้ชายมองโบ
2: เมื่อกี้เห็นอยู่ตอนญี่ปุ่นมาผมแล้วว้ายของกูตลกตั้งเยอะนี่ผมได้ยินอยู
0: ่ไม่งั้นเดี๋ยวซ้ำเหย่เสี้ยงเด๋นะเอาให้สะง่องเลย
2: ตรงนี้ตอบเอิญมัดใหญ
0: ่ครับผม
2: ดูเยอะนะ
0: ถูกต้องนะครับเบรกก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวกลับมาจัดให้หนึ่งเรื่องนะครับผมจากน้องพีของเราช่วงหน้าสกู๊ดเดียวแชร
1: ์ข่าวเช้า
0: ชาวเบิ้ลพีมเบิ้ลชาวพักซื้อลอตเตอรี่สักคู
2: ่ครับผม
3: ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟ
5: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Lift ธนาคาร
4: กลับมายืนต่อแฉ
5: ข่าวเช้า
4: ข่าวบันพีบีบันเช้านะครับ
5: ครับผม
4: นะไปติดตามข่าวกันต่อนะครับผม
5: คุณค่าที่คุณคู่ควร
4: เฮ้ยใครอ่ะ
5: นี่บรูโน่ฮะ
4: ไม่เรารายงานไปแล้วไง
6: ทำไม
4: ก็มีคอนเสิร์ตเขา
6: ที่ไม่ใช่คนละบรูโน่
5: คนละบรูโน
4: ่อ๋อคนละบรูโน่
6: อันนี้บรูโน่มาอันนี้บรูโน่เฟอร์นัน
4: อ๋อโอเคแมนยู
6: แมนยูครับ
4: นะฮะยังไงครับบรูโน่
5: เฟอร์นันเดสครับได้ครับผมพี่ๆครับได้ครับเดี๋ยวน้องพิมพ์เล่าให้ฟัง
6: นะครับผมอยู่เนี่ย
4: ครับ
5: เทนเอ็กซ์สามอันดับ PR แล้วก็บูโน่
4: เ
5: ห
4: มือนแรกกันนะไม่ใช่วันมาเอาคลิปง่ายๆแล้วก็ไปอะไรอย
6: ่
4: าง
6: งี้ทำงานด้วย
4: ไอ้น้อง
5: บรูโน่เฟอร์นันส์ครับผมหรือว่ามิดฟิลด์ตัวรุกชาวโปรตุเกสของสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่มากๆอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับล่าสุดชนะรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมจากงาน PFA Award 2026ครับผมรางวัล นักเตะฟุตบอลอาชีพแห่งเกาะอังกฤษครับเรียกได้ว่าเป็นรางวัลที่รางวัลนี้มันจะถูกนักฟุตบอลด้วยกันเองที่อยู่ภายในเกาะอังกฤษด้วยกันเนี่ยโหวตทุกคนจะมี1โหวตว่าเฮ้ยคุณนักบอลทั้งลีกเนี่ยคุณให้ใครเป็นคนที่คุณคิดว่าดีที่สุด
6: ถ้าเทียบเหมือนก็นักตะล่านแหละก็คนในวงการโหวตให้กันเอง
5: ใช่ผมยังสงสัยว่าทำไมผมไม่ได้
6: บูโน่ได้อะไรนะต่อดิ
4: ไม่ต้องใส่แล้ว
5: ดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสครับผมได้เสียงโหวตเป็นอันดับ1ครับจากการเอาชนะโอ้โหพูดแล้วก็เจ็บเดคแคนไลส์จากอาร์เซนอลนะครับผมแล้วก็ชนะเออร์ลิงฮาลันนะครับซึ่งมาเป็นที่2แล้วก็ที่3นะครับผมโดยบูโน่เนี่ยปีนี้อายุ31ปีแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นเจ้าของสถิติแอสซิสต์มากที่สุดครับ21แอสซิสต์ตลอดกาลของพรีเมียร์ลีกนะครับคือเอาชนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นอองลีนะก่อนหน้านี้ทำไว้20แอสซิสต
4: ์
5: บูโน่แซงขึ้นมา21แอสซิสต์นะครับผมก็เลยทำให้บูโน่เนี่ยได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมนะครับผมแห่งเกาะอังกฤษประจำปี2026ครับ แล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยบูโน่เนี่ยก็ยังติดทีมยอดเยี่ยมด้วยเน
4: า
5: ะ11ตัวจริงยอดเยี่ยมของPFA ของเรานะครับผมซึ่งนักเตะเนี่ยโอ้โหพาพูดถึง11ตัวจริงนี่แฟนอาร์เซนอลอย่างเราก็ใจชื้นหน่อย
4: ครับผม
5: นะครับเพราะว่าเกมรับนี่คือต้องเป็นของเรานะอย่างประตูครับผมก็เป็นดาวิดรายานะครับแบ็คขวาครับเยเรนทิมเบอร์ครับผม
4: เซนต์นอนอีกแล้ว
5: เซนเตอร์2ตัวซาลิบากาเบียวนะครับส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยซิตี้ได้มานะครับซึ่งนิโก้โอไรลี่นะครับแบ็คซ้ายจากแมนซิตี้ตัวนี้เนี่ยได้เป็นยังเพลเยอร์ออฟเดอะเยียร์ด้วยหร
4: ือ
5: ว
4: ่
5: านักฟุตบอลดาวรุ่งที่ดีที่สุดแห่งปีนะครับผมส่วนกองกลางครับอาร์เซนอลติดมาเหมือนกันเดคแคนไรส์นะครับผมจับคู่กับบรูโน่เฟอร์นันส์แล้วก็รายานแชกีจากแมนซิตี้นะครับส่วนตัวรุก3ตัวครับผมปีกขวาเนี่ยคืออองตวนเซเมนโยนะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับปีกซ้ายครับผมคืออีกอร์ติอาโก้นะจากเบนฟอร์ดครับแล้วก็หน้าเป้าคือเออร์ลิงฮาลันจากแมนซิตี
4: ้
5: ซึ่งความจริงอีกอร์ติอาโก้เนี่ยเป็นกองหน้าด้วยนะแต่ว่าเวลาเขาจัดทีมเนี่ยเขาก็จะเอาสแตทมาดูเขาจะทำเป็นแบบตัวรุก3ตัวกองกลาง3ตัวแล้วก็กองหลัง4ตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับผม
4: นะฮะแล้วก็วิลเลียมซาลิบาจากอาร์เซนอลครับได้เป็นผู้ได้รับรางวัลกองหลังตัวกลางที่ตัวกลางทีมยอดเยี่ยมนะครับ4สมัยติดต่อกันนะครับซ
5: ึ่
4: งสูงสุดในนักเตะที่ยังลงเล่นในปัจจุบันนั่นเอง
5: ใช่คือ4สมัยยอดเยี่ยมที่ติดทีม of the year แล้วคือตั้งแต่เขาไปยืมตัวที่มาเซยกลับมาอาร์เซนอลเนี่ยตลอด4ฤดูกาลที่ผ่านมาเขาติดทุกปี
4: แล้วเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นน่ะเจ็บอยู่เนี่ย
5: เจ็บอยู่ตอนนี้เราได้เอสซี่กองซ่ามาแล้ว
4: อีกนานไหมพิม
5: อีกน่าจะอีกหลายเดือนพี่ชาว
4: หลังเหรอ
5: หลังจากน่าจะเกือบทันวา
4: ไม่หมายถึงว่าเขาเจ็บที่บริเวณไหนหลังเนี่ยตลกว่ะเล่าเรื่อง
5: แล้วถามจริงๆด้วยนะถามจริงๆเลยไอเราก็อยากจะโชว์ความรู้ติดตามข่าวสาร
6: ไม่ได้อยากรู้หรอกกลับมาเมื่อไหร่อยากรู้เจ็บที่ไหน
4: เจ็บที่ไหนมันถึงพักนานขนาดนี้
5: หลังครับหลังล่างด้วยหลังล่าง to be specific นะ
4: โอเคอีกนานไหมอีกนานไหม
5: นาน
4: เจ็บนานนะกว่าจะกลับมา
5: โอ้แล้วนั่งนั่งเป็น CEO ถาม
4: แน่นอน
5: ถามลูกน้องเลยนะ
4: ถูกต้อง
5: เจ็บเจ็บนานครับน่าจะกลับมาทันวาน
4: เดี๋ยวรถไปล้างให้เฮีย
5: นะล้างให้เฮีย
6: จะมี450นะตอนน
4: ี้เดี๋ยวให้
6: ร้อยห้าสิบ
4: ใช่ไหมวะ
5: แล้วเฮียเอาอะไรกินนะ300
4: ก็ยุ่งอยู่ที่ผมก็ไปโชว
5: ์นี่โอ้โหเป็นไงพอเป็นข่าวบอลแล้วเดี๋ยวลึกเลยนะข้อมูลนะ
6: โอ้เก่งจริงข่าวบอลต่อไปก็ข่าวบอลเหมือนกันว่ะพิมพ
4: ์นะฮะไปเรื่องนี้ไหมเรื่อง
6: เรื่องไหนฮะพี่ชาว
4: น้องเจมินา
5: เจมินาโฟร์หรอ
4: หน่อยดีกว่า
5: อาจจะอัปเดตเจมินาโฟร์หน่อย
4: ดีกว่านะฮะประเดิมละครเวที The Musical เรื่องแรกของ GMMTV นะรักแห่งสยาม The Musical กับรอบ15รอบการแสดงนะครับปักหมุด11ถึง25ธันวาคมนี้ที่เมืองไทยรัชดาเธียเตอร์ใครอยากชมฝีมือการแสดงของทั้งคู่ก็ห้ามพลาดนะครับมาเกิดกันก่อนแล้ว
6: เอารักแห่งสยาม มาทำเป็นมิวสิควลแล้วก็ได้เจมินายโฟร์มาเล่น
4: ครับผม
6: แล้วดูอ่ะ
5: แล้วสองคนร้องเพลงเก่งอยู่แล้วทั้งเจมินายทั้งโฟร์เลยโอ้โหแต่ละเพลงปล่อยออกมาเอาจริงนะเวลาเปิดเพลงอ่ะเพลงโฟร์แอบฟังเนื้อเสียงคล้ายๆเจฟซาเตอร์เหมือนกันนะคือแบบเบอร์นั้นเลยอ่ะ
6: คือเมื่อวันก่อนเนี่ยเห็นพี่ถาGMMTV นะครับให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือน impact หรือเมืองทองเนี่ย
4: นี่กูลืม TikTok นะ
6: ให้ดู TikTok ดู TikTok เขาบอกว่าคิว impact อ่ะให้ GMMTV อ่ะ5รอบเท่านั้นต่อปีอ่ะ5ครั้ง5คอนเสิร์ตต่อปีเท่านั้นเพราะว่าคอนเสิร์ตของ GMMTV อ่ะเยอะมากคือแฟนๆก็บอกว่าโปรเจกต์ต่อไปของ GMMTV อ่ะตอนเนี้ยต้องทําฮอลล์คอนเสิร์ตเป็นของตัวเองผมว่าเนี้ยน่าจะเหมาะที่สุดลองแบบหาฮอลล์คอนเสิร์ตเป็นแบบ GMMTV House อะไรก็ว่ากันไป
4: เป็นของตัวเองไปเลย
6: ของตัวเองไปเลยเพราะว่าปีนึงอ่ะคอนเสิร์ตของ GMMTV ผมว่ามี20เกือบ20อ่ะถึงนะ
4: ครับ
6: เป็น20คอนเสิร์ตนะฮะ
4: นะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปเช่ากระดานที่ HCT มั้ย
6: โอ้น่าสนใจเหมือนกันนะ
4: ดินน้ำเหมือนกันนะ
6: ดินน้ำนะ
4: แล้วก็แบบว่าให้นักแสดงเปิดตัวนั่งเรือมาอะไรประมาณนี้
6: เจ้าพระยาครูซ
4: ถูกต้องนะครับของพี่อ่านไง
6: ของพี่อ่านได
4: ้แล้วก็นั่งเรือเปิดตัวมาเสร็จแล้วก็มีแบบ
5: ว่ายน้ำมาได้ไหมว่ายน้ำ
6: ไม่ได้
4: เพราะว่าเดี๋ยวเล่นเปียกไงเวลาเล่นละครเวทีมันเปียก
6: แต่ว่าบนเวทีตอนนี้มีพีมกำลัง
5: ยืนอยู่
6: เปิดหัวให้อยู
4: ่ถูกต้องก็คือว่าเป็นสแตนด์อัพวันคอมเมดี้ก็คือเปิดหัวโชว
6: ์
4: 4ชั่วโมงเลยตั้งแต่6โมงไปถึง4ทุ่มให้เขากินข้าวให้เสร็จก่อน
5: พี่โน้ตยังทำไม่ได้นะ4ชั่วโมงมากสุด3ครึ่งนะ
6: นะ
5: แต่ผมว่าผมทำได
4: ้
5: ขอแค่พี่ถาโทรมายิ่งเดียว
4: ถูกต้อง
5: ยิ่งเดียว
4: ฮะ
5: เดี๋ยวผมไปไหว้นะเจ้าพญาเนี่ย
4: ครับผมพี่ถาก็น่าจะโทรมาแหละ
6: โทรว่า
4: พี่ไม่ต้องมาเดี๋ยวตอนนี้คือบัตรเต็มหมดแล้ว
6: ไม่ต้องการ
4: พี่มาดูได้อย่างเดียวพอ
5: ผมอยากมานะผมอยากมาผมเพิ่งปฏิเสธบูโน่มาไปถ้าพี่ถาต้องการนี่ผมโอเคเลย
6: เออแล้วเมื่อไหร่เนี่ย
4: อย่างว่าคุณโอเคนี่คือคุณต้องมีการบ้านส่งพี่ถาขอจังเรื่อง
5: โอ้โหจัดไปสิ
6: การบ้านโอ้ยมาแล้วอีกมั่นใจว
4: ่ามั่นใจด้วย
6: เวลาขออะไรแบบ
4: นี่พี่ถาฟังอยู่ก็แล้วขับรถมาตึกด้วยนะฮะถ้าเนี่ยรอดไม่รอดก็คือตรงนี้เลย
5: พี่ถาเนี่ยรู้จักบาทหลวงไหม
4: มาแล้ว
5: บาทหลวง
4: บาทหลวง
5: ไม่เพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยบาทหลวงมาพี่ชาวบอกบาทหลวงไม่ค่อยดี
4: จินนี่ทนายบาทหลวง
5: บาทหลวงกลับไปแก้ตัวแล้วกลับมาใหม
6: ่
5: เรื่องราวนี้ครับผมเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนึงที่เขาไปทำผิดมาอีกแล้วเขามีภรรยาแล้วเรียบร้อยเขาไปทำผิดมาเขาก็เดินเข้าไปในโบสถ์ไปสารภาพบาปกับบาทหลวงตามสูตรเลยเดินเข้าไปในห้องสารภาพบาปเจอบาทหลวงบาทหลวงถามอ่ะคุณไปทำอะไรมาลูกไปทำอะไรมาผู้ชายบอกว่าเมื่อวานครับบาทหลวงผมไปห้องสมุดครับแล้วผมอยู่จนห้องสมุดปิดเลยทีนี้ผมกำลังจะกลับฝนมันดันตกคร
6: ับ
5: ผมเลยกลับบ้านไม่ได้ผมติดอยู่ในห้องสมุดกับบรรณารักษ์สองคนครับแล้วบรรยากาศมันก็พาไปทำให้ผมเผลอไปนอนกับบรรณารักษ์ครับพูดจบฟ้าผ่าเปี้ยงบาทหลวงตกใจบอกเฮ้ยไม่ได้นะคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะคุณต้องแก้กรรมโดยการพูดว่าข้าน้อยผิดไปแล้วข้าน้อยผิดไปแล้ว3รอบผู้ชายก็บอกว่าแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับบาทหลวงบาทหลวงบอกเอ้าแล้วยังไงอีกวันต่อมาครับผมไปซ่อมคอมให้คุณป้าบ้านข้างๆจังหวะผมซ่อมคอมเสร็จฝนตกลงมาครับทำให้ผมติดอยู่กับคุณป้าบ้านข้างๆ2-2และด้วยความที่บรรยากาศมันพาไปครับผมเผลอไปนอนกับคุณป้าครับพูดจบฟ้าผ่าออกมาอีกทีเปี้ยงเอาละพี่กดให้ตลอดเลยนะผมง่ายเลย
6: ตัดไปลงด้วยตัดไปลงด้วย
5: แล้วก็ บาทหลวงบอกว่าเฮ้ยคุณทำสองรอบไม่ได้นะอย่างนี้คุณต้องเพิ่มการขอเข้ามาเนี่ยคุณเพิ่มเป็น15รอบเลยผู้ชายคนนั้นหันไปหาบาทหลวงบอกยังไม่หมดครับเมื่อวานนี้ผมไปตัดผมมาแล้วผมเป็นคิวสุดท้ายของร้านจังหวะผมตัดผมเสร็จกำลังจะกลับฝนตกลงมาครับ
6: อย่าบอกนะ
5: ผมติดอยู่ที่ร้านทำผมกับช่างทำผมสองคน
6: เฮ้ย
5: แล้วบรรยากาศมันพาไป
6: เอาแล้ว
5: ผมเลยเผลอไปนอนกับช่างทำผมครับพูดโจฟ้าผ่าลงมาเปี้ยงผู้ชายหันไปถามบาทหลวงว่าผมควรทำยังไงดีครับ
6: ครับ
5: บาทหลวงตอบว่าเอางี้นะลูกลูกรีบกลับบ้านก่อนที่ฝนมันจะตกจะไม่พูดอะไรในร
4: ักเหตุผลที่เธอต้องไปบาทหลวงก็กลัวเน
6: า
4: ะ
6: มันผ่าสามรอบไม่งั้นพี่เดี๋ยวเซตหย่อกันใน
5: โบ
6: สถ์เลยนะเดี๋ยว
5: จะไม่ดี
4: เ
5: อานะ
4: เซตหย่อสองห่อใส่ไข
6: ่หนมน้าหนมน้าในโบสถ์เลยนะ
5: บาทหลวงก็มองโบว์
6: อ
5: ่ะ
6: แต่เอาจริงอ่ะ
4: เมื่อไหร่บาทหลวงจะไปในหมู่บ้านนี
6: ้บาทหลวงแล้วมีอะไรอีกนะไอ้บรรณารักษ์ก็มา
5: บรรณารักษ์ก็มารวม
4: บรรณารักษ์จินนี่โสเภณี
5: รวมเลย
6: นี่รีบกลับไหมเนี่ยฝนจะตกแล้วเดี๋ยวกูสองคนโดนไหมเนี่ย
5: บรรยากาศมันพา
6: อ๋อไม่ต้องนะเดี๋ยวฝนจะตกแล้วมีรีบกลับไปเลยไหม
4: โอ้
6: นะฮะเออแบบปูดีนะเอาตรงนะ
5: ถอดเมื่อกี้ดีมากเลย
6: นะ
5: ฝนจะตกไหมเนี่ยเดี๋ยวกูสองคนโดนไหมเนี่ยเดี๋ยวมันจะปิดสวยเลย
6: โอเคโอเค
5: อย่างเงี้ยปิดสวย
6: เอางี้รอบนี้เนี่ยตัดพี่สองคนลงไหมเอาเข้ามาในคลิปไหมพี่ชาว
5: ไอเ
6: บ
5: ิร์น
6: น
5: ะ
6: เออไหนพี่อย่างน้อย 7-8 แสนวิวเราอยู่ในคลิปนะ
4: ถูกต้องเห็นหน้าเราหน่
5: อ
4: ยเพราะว่าตอนนี้เขาคิดแล้วว่าไหนอยู่หน้าข้างหลังเขาคิดแล้ว
5: แต่ว่าอันนี้ต้องขอแบบฟีดแบ็กนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยเสียงพอมาเสียงมันทับกันแล้วกล้องอ่ะมันไม่ได้ตัดตามอันนี้ฟีดแบ็กพี่ทีมกล้องด้วยฮะ
6: อันนี้นี่
5: ใช่ผมจะได้เอาไปทำต่อง่าย
6: มีปัญหากับพี่ชาวไม่พอเดี๋ยวมีปัญหากับทีมกล้องกันนะ
4: ใช่นี่ก็คือผลประโยชน์ส่วนตัวละ
5: ใช่
4: นะ
5: ฮะ
4: ตรงนี้เดี๋ยวเบรกก่อนละกัน
6: โอเค
4: ทำใจนะครับผมเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวให้น้องตัดสินใจแล้วกันว่าเขาจะเอาอีกสักเรื่องไห
5: ม
4: หรือว่าเขาจะพอสำหรับวันนี
6: ้วันนี้สุขสนุกสนานเอาไปเลยคุณผู้ฟัง
4: คุณผู้ฟังลองส่งมาว่าเอาอีกไหมหรือว่าพอก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาลุ้นกันว่าจะได้สักเรื่องจากพีมหรือเปล่าสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับแชร
6: ์ข่าวเช้า
4: ชาวเบิ้ลพีมพีมเบิ้ลชาวเดี๋ยวมา
6: ต้องบอกนะข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์ไบแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Leaf ธนาคาร
7: กลับมายืนต่อแฉ
8: ข่าวเช้า
7: แล้วไม่มีพี่บ้านชาวนะครับ
9: ผมไม่เห็นแบบบอกให้น้องเอาอีกสักเรื่องนึง
7: นี่ไงคุณชยาภาบอกว่าเอาออกเอาออก
9: เอาอีกเอาอีก
7: ขอโทษฮะ
9: เอาออกไม่ได้
10: เขาบอกเขาบอกเมื่อกี้พี่ชาวพี่บ้านมองโบพิมพ์ทำไม
9: มองโบมองโบ
7: ครับผมไม่ได้มองโบหรอกมันแบบปูมันนานไงแล้วฝนมันจะตกแล้วพี่ก็กลัว
9: เสียวเหมือนกัน
7: พี่ก็เสียวแทนบาทหลวง
9: ครับ
7: นะฮะ
9: มีไหมมีไหม
10: เอาอีกเหรอ
9: เอาอีกเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวแฟนๆเนาะไม่ได้เจอกับแฉข่าวเช้าแล้ว
7: ก็แบบกุบกิบไปกุบกิบ
10: เหงากุบกิบนะ
7: กุบกิบกุบกิบ
9: เพราะว่าเล่าวันนี้เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์มันฮาไงเสาร์นี้ก็จะได้ไม่เหงาไง
10: ถูกเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องราวเนี้ยเป็นเรื่องราวของพูดเหมือนหมอตังเหมือนกันนะเรื่องราวนะฮะนี่อันนี้คือซื้อเวลา
9: คิดไป
10: เพื่อนพิมพ์ครับล่าสุดเนี่ยเขาตัดสินใจว่าเขาจะรักสุขภาพแหละเขาเลยแบบเหมือนกับเขาตั้งใจกับตัวเองไว้ว่าทุกวันเนี่ยเขาจะเริ่มวิ่งวันละ20นาที
9: เอาดีนะดีนะ
10: ไปทุกวันแล้วถ้าเขาบอกว่าวันไหนเขาไม่วิ่งหรือเขาแบบยุ่งเนี่ยเขาจะทำการทบ20นาทีเนี้ยไปวันต่อไปอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบมันไม่พลาดเลยทุกวันอะไรเงี้ยแล้วพิมก็ไปเจอเพื่อนใช่ไหมพิมก็แบบเออไปถามว่าเออหลังจากที่ทำอย่างเงี้ย progress เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นหุ่นมันไม่ค่อยลดลงไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยถามว่าเฮ้ยวิ่งอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องกินด้วยอะไรเงี้ยแบบกินดีด้วยอะไรเงี้ยพิมก็เลยบอกเพื่อนว่าเอองั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวิ่งด้วย
9: เ
10: ดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวิ่งด้วยจะได้มีกำลังใจในการวิ่งต่ออีกวันนึงเพื่อนพิมบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ไม่ได้ว่ะไม่ทันเวลาไม่ทันก็ถามอ้าวทำไมมันถึงจะไม่ทันละ20นาทีเองเพื่อนนี่บอกอ๋อไม่ถ้าวิ่งด้วยกันพรุ่งนี้ต้อง6ชั่วโมง40นาทีเหนื่อย

0: ังทบมาเรื่อย
1: ได้ก็ทบมาเรื่อย
2: ใช่ล่าสุดนี่อัปเดตเรื่องนี้ดีกว่ามี2สถาบันตีกันตรง MBK เนี่ยอันนี้คือล่าสุดเลยอ่ะ
3: นี่เป็นประโยชน์นะ
2: อ๋อเหรออันนี้เป็นประโยชน์ดีกว่า
3: ใช่ๆแล้วคุณกิมจิก็อย่าเอาใจมั่วซั่วนะฮะผมมีหัวร้อยอยู่คนเดียวเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าอุ๊ยตลก
0: ครับผมเห็นว่าเขาก็ยังไว้ใจให้เราอ่านลูกสาวใช
3: ่โมงนี้ก็ต้องหลุมอากาศไปเลยล่ะ
2: มองโปรเลยนะมองโปรเลย
3: คร
2: ับผมไม่
3: เป็นไรนะคะ
2: ขอบคุณลูกค้าไปเขาจะไปเอาติ้งกันแล้วพี่
3: ซ้ำเหย่เซ้งเดย
0: ์อยากมีจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: อ่านที่ดีไม่มี energy หน่อยดิ
4: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic ครับ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าครับ
3: พาม
4: ไม่มีมุกเลยเฮ้กูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางครับ
3: ใช่ไหมวะ
4: อ้าวใช่ Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบ
3: ตัวจริงขยุ่งอยู
4: ่ผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่ The Leaf ธนาคารต้อง The Leaf ครับ
3: ไอ้นี่พวกกะปิโช
2: ครับผมติด TikTok เหมือนกันนะดีเจชาวเนี่ยชอบเล่น TikTok นะ
3: ห่วงครับผมชอบแล้วด่าถ่ายทั้งวัน
2: ครับผม
4: เฮ้ยเขาบอกถ้าไม่มีแว่นดีๆจะเห็นตาลอยๆมีแว่นดีๆมั้ย
2: Sunday Day ครับผมติดตามกันได้ Line @sundayday นะครับ
4: ล่าสุดเห็นเปิดมาลดราคาแล้ว
2: เลยเป็นโปรโมชั่นให้ลูกค้า
3: ใช่ครับผมนะโอ้โหใส่ไปทะเลอย่างนี้บอกเลย
2: เยี่ยมเลย
3: ถูกต้องใส่กลางแดดเลยชั่วโมงเดียว
2: คือไบรท
3: ์ขาแว่นติดอยู่กับหน้าเนี่ยละล
2: ายเยี่ยมๆลงมาหน่อยนะฮะ
3: ครับผม
2: อากาศมันร้อนอากาศมัน
3: โอเค
4: ไปเอาติ้งนี่พี่ชาวเอาไปด้วยไหมเอาซอนเดย์ไปด้วยไหมเนี่ย
3: เอาไปเนี่ยดิ
2: เอาไปใส
3: ่เอาไปใส่แล้วก็ขับรถแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายเข้าไปในหน้าแว่นแม่งเล็กใช่ไหมไม่ทำเล็กใหญ่ๆ
2: เดี๋ยวรอบหน้า
3: เออนะฮะทำหน้าคนเดียวนะฮะ
2: ครับผม
3: วันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณน้ำท่วมนะครับขอบคุณนะฮะน้องพิมแล้วก็น้องเคเบิลด้วย
2: ยินดีครับ
3: ขอบคุณทุกฝั่งด้วยเสียงทาง 9,000 คนนะครับคนทีมกล้องพี่กวงแล้วก็หรืออยู่ต่อเคเบิลนะจ๊ะ
2: ครับ
3: วันนี้มีความสุขมากฝนจะตกแล้วรีบกลับดีกว่าเดี๋ยวเจอบานหลวงวันนี้ไปก่อนมีความสุขวันหยุดนะครับกับแชร์เ
2: ก้า
3: เช
2: ้
3: าวันนี้มีบ้านเช้าสวัสดีครับ
5: แชร์ข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ hey, Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟ

0: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไร้นรพัฒน์ก้อยอรัชพรทิกสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
1: EFM Fandom Live
2: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
3: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
2: ่เป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
4: ชิปครับ
2: อันสุดท้าย
5: ไปมากเลยอ่ะงง
2: ไส้ดิบ
6: ไส้ดิบ
7: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมัสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
2: ได้ถือว่าถูกค่ะ
8: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
10: EFM News
9: สนับสนุน
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเริ่มแล้วทางหลวงพิเศษหมายเลข M82 เริ่มเปิดทดลองใช้ฟรีตลอดสาย25กิโลเมตรยกระดับการเดินทางสู่ภาคใต้สักครู่มาติดตามค่ะ
12: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
13: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
14: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
15: ์เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
16: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
17: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
15: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
16: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
18: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: วันนี้เป็นต้นไปทางหลวงพิเศษหมายเลข M82 เริ่มเปิดทดลองใช้ฟรีตลอดสาย25กิโลเมตรยกระดับการเดินทางสู่ภาคใต้หนุนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวสมุทรสาครอัมพวาหัวหินคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
19: ตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปทุกวันตลอด24ชั่วโมงกรมทางหลวงเริ่มเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางซึ่งประชาชนสามารถใช้เส้นทาง M82 ได้ต่อเนื่องตลอดสายจากถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้เข้าสู่ทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 บนถนนพระราม2บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยไปจนถึงจุดสิ้นสุดทางยกระดับที่บ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ15กิโลเมตรต่อด้วยทางหลวงหมายเลข35ถนนพระราม2มุ่งสู่จังหวัดสมุทรสงครามไปจนถึงทางแยกต่างระดับวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นในภาคใต้ต่อไปโดยจะเปิดให้ใช้ทางขึ้นลง4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และสมุทรสาคร2ยังคงไม่เปิดให้ใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ พร้อมเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572ทั้งนี้เนื่องจากการก่อสร้างงานโยธาและงานติดตั้งระบบยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ดังนั้นการเปิดทดลองให้บริการกรมทางหลวงจึงจำกัดความเร็วสำหรับรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถบรรทุกรถโดยสารส่วนคนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์รถสำล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทไม่อนุญาตให้ขึ้นไปใช้ทางสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูล5เรื่องต้องห้ามก่อนเข้านอนเพื่อสุขภาพที่ดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
4: คู่มือสุขภาพการนอนหลับที่ดีเป็นขั้นตอนแรกในการมีชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นการจัดการปัญหาการนอนหลับจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพดังนั้นการงดเว้นกิจกรรมดังต่อไปนี้เพื่อทำให้มีการนอนหลับที่มีคุณภาพดีขึ้น 1. งดชากาแฟบุหรี่การบริโภคคาเฟอีน 4-6 ชั่วโมงก่อนเข้านอนอาจส่งผลกระทบทำให้คุณนอนไม่หลับ 2. การออกกำลังกายเป็นประจำสามารถทำให้นอนหลับได้ดีแต่ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายภายใน2ชั่วโมงก่อนที่จะเข้านอนเนื่องจากการออกกำลังกายใกล้เวลานอนจะกระตุ้นทำให้ตื่นตัวและนอนไม่หลับ 3. ไม่ควรรับประทานอาหารหนักหรืออาหารรสเผ็ดถ้าเกิดอาการท้องว่างเพราะอาจรบกวนการนอนทำให้นอนไม่หลับถ้ารู้สึกหิวให้รับประทานอาหารว่างแบบเบาๆหรือรับประทานเพียงเล็กน้อยเช่นนมโยเกิร์ตขนมปังแครกเกอร์ไม่ควรรับประทานอาหารมื้อใหญ่หรือมีปริมาณที่มากเกินไปเพราะอาจทำให้ย่อยไม่ทัน 4. ไม่ควรนอนบนเตียงทั้งที่ไม่ง่วงเพราะหากนอนไม่หลับอาจยิ่งทำให้รู้สึกกระวนกระวายใจหากนอนไม่หลับภายใน20นาทีควรลุกออกจากเตียงมาทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายแล้วกลับไปนอนเมื่อรู้สึกง่วงและ 5. ไม่ควรอาบน้ำอุ่นก่อนเข้านอนเพราะน้ำอุ่นจะไปกระตุ้นทำให้ร่างกายตื่นตัวจนนอนไม่หลับแนะนำให้แช่น้ำอุ่นก่อนนอนอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงจึงจะช่วยให้นอนหลับสบายผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าที่เจอมาทั้งวันชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
5: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
11: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ชีวิตไม่ใช่สัญญาณไฟเขียวบางครั้งต้องรอจังหวะ
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
4: Number 10

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ

อดภัยจาก Yesterday นะครับ 10:17 นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังครับดีเจเคเบิลนะครับต่อเนื่องจากแฉข่าวเช้าอยู่ดูแลคุณผู้ฟังเช้านี้ครับ 10:00 จนถึงเที่ยงนะครับกับวันศุกร์สิ้นเดือน28สิงหาคม

0: นน่ารักมักใจร้ายจากบัสเกตบอลนะครับรวมไปถึงมีไม่ยินดีจากแซมแบ็กแล้วก็มีมิสคอลจากกู๊ดมูดด้วยนะครับทักทายคุณฟังอีกรอบนึงนะครับชาวแก๊ง10โมงมารายงานตัวกันเพียบเลยนะครับมีแฮปปี้ไฟเดย์นะฮะขอเพลงกลิ่นฝนของต้นเฟิร์สวันเดี๋ยวจัดให้นะครับรวมไปถึงนี่คุณเพชรบอกว่าเช้านี้บางนาสุวรรณภูมิอากาศดีนะครับลมเย็นมากขอเพลงคาตานุนิวโบกี้และออนเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะครับส่วนหนึ่งข้อความส่งเข้ามาอันนี้พี่กวงนะครับพี่กวงของเราเนี่ยส่งเข้ามาบอกว่าสู้ๆนะเพราะวันนี้เนี่ยทางฝั่งของ A-Time Media ของเรามีเอาติ้งคุณผู้ฟังครับเสร็จแล้วเนี่ยในบริษัทเราตอนนี้นะครับเหลือคนไม่กี่คนเท่านั้นที่ไม่ได้ไปเอาติ้งนะ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: วันจันทร์หน้าใต้โต๊ะทำงานเทรนโปรนะครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มคุยกันเรื่องงานเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากจะติดตามว่าเอ้ยช่วงนี้เนี่ยเทรนการทำงานเป็นยังไงรวมไปถึงนะครับอัปเดตว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะที่มาที่ไปยังไงกว่าจะได้มาเป็นอาชีพนี้นะครับเพราะฉะนั้นรอติดตามกันได้เรื่องงานทุกวันจันทร์2ทุ่มถึง4ทุ่มกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทรนโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันศุกร์ใครที่บอกว่าวันศุกร์คือวันแห่งความสุขแสดงว่าเขาอ่ะยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ก็ต้องเหนื่อยทำอย่างอื่นอยู่ดี
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอ
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
10: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
11: กินน้องสปูน

0: ดักกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
1: หอมนาน24ชั่วโมง
0: ใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิ

กับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: คนเราเป็นแฟนกันการหึงหวงเป็นเรื่องปกตินะครับแต่คุณนัทถามว่ามันหึงเลเวลนี้เนี่ยปกติหรือเปล่านะครับคำถามจากคุณนัทโทรเข้ามาในพุทธทอล์กพุทโธเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับคุณนัททำงานเป็นไรเดอร์นะครับความหึงหวงของแฟนเนี่ยถึงขั้นบอกว่าห้ามถอดหมวกกันน็อกเด็ดขาดเลยนะห้ามให้ใครเห็นหน้าเพราะว่าถ้าเห็นหน้าแล้วเนี่ยอาจจะตกหลุมรักคุณนัทก็ได้เพราะฉะนั้นเธอเนี่ยต้องใส่หมวกกันน็อกตลอดเวลานี่คือความหึงหนึ่งอย่างที่คุณนัทต้องเจอกับแฟนคนนี้นะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายเหตุการณ์ที่คุณนัทเจอก็เลยเอามาถามว่าหึงแบบนี้มันปกติหรือเปล่าและถ้ามันหึงเกินไปเนี่ยมีวิธีที่จะจัดการกับแฟนของตัวเองยังไงบ้างนะครับไปติดตามเรื่องราวคุณนัทย้อนหลังกันได้นะครับรวมไปถึงคำถามที่ถามเข้ามาสดๆกับคุณหมอท็อปในวันพุธที่ผ่านมาผ่านทาง YouTube เอทามของเราครับพุทท็อปพุทโทเลยเดี๋ยวพุทหน้า 3:00 ถึง 5:00 เจอกันสดๆเหมือนเดิมนะครับกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเลิฟโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปบาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโทพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่ละมือต้องกินโนสปูนนะครับไหนๆก็ขอมาแล้วแนะนำเป็นเพลงใหม่วันนี้เลยนะครับนี่คือคาตาครับนูนิวโบกี้ไลออนครับ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
4: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
6: ด้อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: มีชีสอีกไหม
9: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
10: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพกู๊ดจ็อบส์ EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่แพนดอร่ากับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: กิน

0: 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM NewsEFM
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกกบุตรค่ะนายกรับเสนอรายชื่อเลขาสมช.คนใหม่เข้าที่ประชุมสมช.วันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟันอย่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายกรัฐมนตรีรับสมช.เตรียมเสนอรายชื่อเลขาคนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดที่จะเกษียณอายุราชการพร้อมหารือสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุบ่อยครั้งคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งนายกรัฐมนตรีมาถึงนักข่าวได้สอบถามถึงการประชุมสมช.วันนี้ว่าจะเคาะรายชื่อเลขาธิการสมช.เลยหรือไม่แต่นายกไม่ตอบคำถามเพียงแต่พยักหน้ารับก่อนที่จะขึ้นประชุมซึ่งวาระวันนี้คาดว่าจะมีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประภัสเสนาธิการทหารบกนั่งเลขาธิการสมช.แทนนายชัดชัยเนื่องจากนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้ที่ประชุมครม25สิงหาคมที่ผ่านมาจึงมีมติโยกนายชัดชัยไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยขั้นตอนหลังจากที่สมช.ให้ความเห็นชอบเลขาสมช.คนใหม่แล้วก็จะมีการเสนอขอความเห็นต่อที่ประชุมครม.ต่อไปขณะเดียวกันทางสมช.จะต้องส่งรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาเทียบเคียงซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นนายรัชกรณภาพรพิพัฒน์รองเลขาธิการสมช.นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าที่ประชุมจะมีการหารือถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากปัจจุบันเกิดเหตุความไม่สงบบ่อยครั้งและอาจจะมีการพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการพูดคุยหลังจากที่ฝ่ายมาเลเซียยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้อำนวยความสะดวกกลับมายุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สำนักข่าว AP รายงานว่าองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเผยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตส่งผลกระทบต่อเด็กกว่า 17,000 คนขณะที่โรงเรียน18แห่งถูกทำลายและอีก20แห่งได้รับความเสียหายยูนิเซฟได้เร่งส่งความช่วยเหลือด้านสุขภาพโภชนาการน้ำสะอาดสุขอนามัยการศึกษาและการคุ้มครองเด็กพร้อมประสานรัฐบาลและหน่วยงานพันธมิตรเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบด้านทางการเนปาลและจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วกว่า390คนสูญหายกว่า 1,400 คนรวมถึงชาวต่างชาติและผู้แสวงบุญหลายร้อยคนขณะที่ประชาชนอีกหลายร้อยคนต้องพลัดถิ่นจากภัยพิบัติกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีผนึกกำลังจังหวัดเลยซักซ้อมแผนอพยพประชาชนที่ปากชมเตรียมรับมือทั้งภัยคุกคามและภัยพิบัติเน้นทุกหน่วยทำงานเป็นทีมช่วยประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสิ่งสำคัญคือการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงให้ได้โดยเร็วกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับจังหวัดเลยและส่วนราชการในพื้นที่อำเภอปากชมจัดการฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้านกิจการพลเรือนประจำปี2569การฝึกครั้งนี้จำลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนตั้งแต่การอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยการลำเลียงผู้บาดเจ็บการคัดกรองผู้ป่วยไปจนถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยมีการซักซ้อมบนภูมิประเทศจำลองเพื่อให้ทุกหน่วยเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติร่วมกันเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ทหารฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงประชาชนในพื้นที่รู้บทบาทของตนเองและสามารถประสานงานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุจริงเพราะในสถานการณ์ฉุกเฉินเวลาเพียงไม่กี่นาทีอาจหมายถึงความปลอดภัยของประชาชนทั้งพื้นที่การฝึกในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการซ้อมแต่คือการเตรียมความพร้อมให้ทุกฝ่ายรู้หน้าที่รู้ขั้นตอนและพร้อมลงมือช่วยเหลือประชาชนทันทีและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
6: ความสุขไม่ได้อยู่ที่ต้องมีเหมือนใครต้องดีกว่าใครต้องเหนือกว่าใครแต่ความสุขทั้งมวลอยู่ที่ใจที่รู้จักพอแค่พอเพียงก็เพียงพอวันนี้วันพระ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94
1: MHz คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: คนที่กล้าสู้กับความกลัวคือคนที่กล้าสร้างชีวิตใหม
3: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

พลงเปิดต้นชั่วโมงมาครับนี่คือหนังทุนต่ำจากพี่ส้มมารีนะครับแล้วก็นาฬิกาซายโบกี้ไลออนรวมไปถึงจำได้ว่าลืมวิลเลียมไลแคนเปิดให้คุณผู้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้11:21เมนูข้าวเที่ยงเริ่มมาแล้วนะครับคุณอดิศักดิ์ส่งเข้ามาบอกว่าก๋วยจับยวนปอเปี๊ยะทอดแล้วก็มียำหมูยอนะครับส่วนคุณพาราดอนบอกว่าตั้งแต่ศาสตร์จีนก็คือเมื่อวานเนาะยังมีเป็ดพะโล้ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็มีหมู3ชั้นกรอบรวมไปถึงมีหมี่เตี๋ยวด้วยส่วนคุณเพชรส่งเข้ามาเป็นผัดซีอิ๊วเส้นหมูใหญ่พิเศษ

มื่อถูกค้นพบจาก Freehand นะครับรวมไปถึงมีพูดไม่คิดจากซีซั่น5ฟีเจอริ่งกับพี่กอฟักกิ้งฮีโร่ด้วยนะครับเมื่อกี้พูดผิดไปนิดนึงคุณผู้ฟังเมนูของคุณเพชรนะครับเป็นผัดซีอิ๊วหมูเส้นใหญ่มีผมอ่านว่าผัดซีอิ๊วเส้นหมูใหญ่นะฮะขออภัยด้วยนะครับแต่ว่า1เรื่องตอนนี้มาย้ําเตือนคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับว่าสุดสัปดาห์นี้2ซีรีส์จากวันดีกําลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงสําคัญของเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแดงใบเล่ครับตอนนี้เดินทางมาถึง EP 6แล้วนะครับจากทั้งหมด8 EP ส่วนวิมานอากาศสกายCastle Thailand นะครับเข้าสู่ EP ที่8จากทั้งหมด16 EP นะครับถึงแม้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นเรื่องราวคนละโลกนะครับแต่ว่า2เรื่องนี้กำลังพาทุกคนนะครับไปสำรวจคำถามเดียวเลยกับเมื่อทุกคนต่างพยายามไขว่คว้าสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วระหว่างทางเราจะต้องสูญเสียอะไรบ้างนะครับใครที่ตามไม่ทันนะครับดาวน์โหลดแอปวันดีได้เลยคุณผู้ฟังครับตามเก็บย้อนหลังกันได้เสาร์อาทิตย์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแดงใบเล่หรือว่าวิมานอากาศนะครับที่เดียวที่วันดีนะครับแล้วก็สมัครวันดีพรีเมียมรับชมย้อนหลังครบทุกตอนแบบต่อเนื่องไม่มีโฆษณาคั่นได้เลย

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: เมื่อคืนนี้เราต้อนรับแม็กนัทนะคุณผู้ฟังครับผมแฟนๆมารอใน EFM Fandom Live กันเพียบเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับรวมไปถึงขอบคุณแม็กแล้วก็นัทด้วยนะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับ Fandom Live ของเรานะครับต้อนรับมิวเลิฟจากบ้าน GMM TV รอติดตามกันได้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มพฤหัสหน้ากับ EFM Fandom Live นะครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคาผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคาส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินนอกสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมเมลเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
2: 1 2 3 4 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
6: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ชาย1คนอยากให้ลูกเราค่ะเป็นผู้ชายอ่อนโยนสอนค่ะว่าถ้ากับผู้หญิงอะอะไรยอมได้ก็ยอมเขาก็มีแฟนน้องผู้หญิงคนนั้นอะเขาคงจะวีนใส่มาหรือลูกชายเราก็เลยอาจจะร้องไห้เรากลัวว่าในอนาคตอะเขาอาจจะเป็นคนที่ทนกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะท็อกซิกอะค่ะเราควรจะบอกเขายังไงดี
7: ผมว่าสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นคนนึงสุดท้ายเด็กเหล่านั้นก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ในแบบของตัวเองผมว่า รอดูเขาเติบโตรอดูเขาเจอปัญหารอดูเขาแก้ปัญหาในแบบของเขาและถ้าเขาเริ่มไม่ไหวกับการแก้ปัญหานั้นแล้วเราค่อยเป็นเซฟโซนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาเสมอดีกว่า
8: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

20นาทีนะครับ20นาทีสุดท้ายก่อนจะลากันไปวันนี้นะคุณผู้ฟังครับอัปเดตเมนูที่ส่งเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเมนูจากเมื่อวานนะครับของไหว้ศาสตร์จีนไม่ว่าจะเป็นเป็ดพะโล้นี่เมนูฮอตฮิตสำหรับวันนี้เลยนะครับส่วนคุณเพชรถามว่าวันนี้ DJ Cable ทานอะไรนะครับช่วงนี้ผมทานคลีนคุณผู้ฟังลดน้ำหนักอยู่นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีถ่ายเป็นเหมือนมินิซีรีส์นะเดี๋ยวจะเป็นดาราแล้วนะเตรียมตัวน่าจะเป็นดารานะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: อังคารคุมโปง X สัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเราต้อนรับพี่ๆอินดิโก้นะครับน่าจะมาเป็นรอบที่3แล้วในอังคารคุมโปง X นะครับมาแต่ละรอบก็มีแต่เรื่องหลอนๆมาฝากกันนะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันได้2ทุ่มขอไปครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มสัปดาห์หน้านะครับรวมไปถึงใครที่อยากจะโทรเข้ามาเล่านะครับ02-665-8373หรือว่าจะส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ Facebook ของเราได้ที่ EFM Station สัปดาห์หน้าเจอกันกับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอกครับ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอก
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ
1: วันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ลากันไปสักทีเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้6โมงจนถึง3ทุ่มแทนพี่ดาว1วันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ขับรถกลับบ้านเหงาๆเดี๋ยวเจอกันวันศุกร์ตอนเย็นส่วนตอนนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับทานข้าวอร่อยครับมีความสุขมากๆเจอกันตอนเย็นจ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innovic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยขอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
1: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: อยกอยกยก
1: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเนปาลและจีนเตือนระวังน้ำท่วมรอบ2ทะเลสาบเสี่ยงแตกหวั่นน้ำท่วมซ้ำและที่ประชุมสมช.แต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรนั่งเลขาสมช.คนใหม่สักครู่มาติดตามค่ะ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: นายกรัฐมนตรีเผยที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติขอพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภาสเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงคนใหม่ยืนยันวางคนเหมาะสมกับงานเชื่อสถานการณ์ใต้ดีขึ้นหลังปรับรูปแบบการทำงานคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่6ประจำปี2569โดยระบุว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์กล้องประพัดเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าเชื่อว่าการดำเนินการทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมย้ำว่าการแต่งตั้งบุคคลเข้ามารับตำแหน่งต้องพิจารณาจากความเหมาะสมกับงานเป็นหลักซึ่งถือเป็นหลักการสำคัญในการทำงานด้านความมั่นคงส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายอนุทินระบุว่าที่ประชุมมีการนำเสนอยุทธศาสตร์สำหรับการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานด้านการบริหารสถานการณ์ในพื้นที่และเชื่อว่าหลังจากมีการปรับรูปแบบการทำงานแล้วสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีทิศทางที่ดีขึ้นนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานเฝ้าระวังภัยพิบัติของเนปาลและจีนรายงานตรงกันว่าน้ำป่าไหลหลากรุนแรงบริเวณแนวชายแดนของทั้งสองประเทศเป็นผลจากการพังถล่มของท่าน้ำแข็งส่งผลให้หินน้ำแข็งโคลนและเศษซากจำนวนมหาศาลไหลลงสู่ระบบแม่น้ำบนภูเขาขณะเดียวกันทะเลสาบที่เกิดจากเศษซากปิดกั้นทางน้ำบริเวณจุดเกิดเหตุทาน้ำแข็งพังถล่มมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเสี่ยงพังทะลักลงมากลายเป็นหายนะครั้งที่2ทางการเนปาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและอยู่ห่างจากริมแม่น้ำเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกับหน่วยงานของจีนคาดการว่าจะมีมวลน้ำราว3ล้านลูกบาศก์เมตรหรือเทียบเท่าสระว่ายน้ำโอลิมปิกราว 1,200 สระไหลเข้าสู่ทะเลสาบที่ถูกกั้นด้วยเศษซากฝั่งจีนปริมาณน้ำดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงที่แนวกั้นจะพังทลายโดยคาดว่ากระแสน้ำจะถึงขั้นจะขึ้นถึงขั้นระดับสูงสุดประมาณวันที่1กันยายนนี้นอกจากนี้มีการพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกเพิ่มเติมในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงซึ่งหากปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้นหมายความว่าความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยครั้งใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
13: สัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จสัจจะเป็นการตั้งใจตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดออกมาแสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18มีนาคม2525
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13 นาฬิกา กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม2566ถึง31 กรกฎาคม2566

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิคฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: อักษรเขาสอนส่วนใหญ่เป็นซอฟต์สกิลมีแค่ภาษาที่เป็นฮาร์ดสกิลมันเลยทำให้เราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วในอีก5ปีหรือ10ปีตัวเราจะทำอาชีพอะไรหรือไปอยู่ในจุดไหนมากกว่า
5: ตอนที่ไปเจอน้องๆที่แบบอยู่อักษรอยู่มนุษยศาสตร์อยู่ศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้ถูกเชฟมาว่าจบมาเขาจะต้องเป็นอะไรภาษามันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอาชีพน้องสามารถเป็นมาร์เก็ตติ้งได้น้องสามารถเป็นเซลส์ได้น้องสามารถเป็นดาต้าแอนาลิสต์ได้น้องสามารถเป็นเกือบทุกตำแหน่งในบริษัทได้เลยที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ
6: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
2: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: เราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพศสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆนะครับในวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะครับวันนี้นะครับเราเริ่มด้วยบรรยากาศที่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกกันก่อนนะครับคุณสุภาพรเมื่อเช้านี้นะครับบรรยากาศภายในกองบัญชาการกองทัพบกก็มีความคึกคักเป็นพิเศษกว่าทุกวันเนื่องจากว่าได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับเนื่องในโอกาสวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบกครบรอบปีที่40ซึ่งที่จริงแล้วนะครับจะครบรอบในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือ29สิงหาคมแต่เนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการดังนั้นนะครับกองทัพบกจึงได้เลื่อนจัดพิธีดังกล่าวนะครับล่วงหน้า1วันครับ
2: ค่ะโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีค่ะได้นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะเข้าร่วมในพิธีซึ่งประกอบด้วยพิธีสักการะสามพระพรหม

0: การบังคับบัญชาแล้วนะครับซึ่งว่าเป็นภารกิจสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยทหารที่สังกัดของกองทัพบกเนี่ยกองทัพบกเป็นส่วนกลางนะครับแล้วก็มีภารกิจอื่นนะครับในเรื่องของการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือประชาชนในมิติต่างๆนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับก็ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติซึ่งก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับรวบรวมความเรียกว่าประวัติความเป็นมาที่สำคัญของชาติไทยวิวัฒนาการของกองทัพบกในทุกยุคทุกสมัยมีการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ในอดีตและก็ธงตราสัญลักษณ์ต่างๆที่สำคัญด้วยครับ
1: ค่ะในส่วนของบริเวณด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรตินะคะจะเป็นที่ตั้งของกำแพงอนุสรณ์กองทัพบกค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่สถิตนามวีรชนกองทัพบกที่ได้สละชีพเพื่อปกป้องประเทศชาตินะคะแผ่นดินไทยในสมรภูมิสู้รบต่างๆรวมถึงจากสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชาด้วยค่ะ
0: กองบัญชาการกองทัพบกนะครับก่อตั้งเมื่อวันที่29 สิงหาคม 2529บนพื้นที่นะครับของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเดิมนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนดำเนินนอกราชดำเนินนอกนะครับเขตพระนครกรุงเทพมหานครภายหลังจากที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับได้ย้ายไปที่จังหวัดนครนายกซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพบกนะครับจึงนับว่าเป็นสถานที่อันมีเกียรตินะครับแล้วก็มีความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับทุกหน่วยที่ตั้งอยู่ในอยู่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกก็ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อตอบสนองนโยบายของกองทัพบกอย่างเต็มขีดความสามารถก็ส่งผลนะครับให้ภารกิจทุกด้านบรรลุผลสำเร็จดังคำขวัญของกองทัพบกที่ว่าเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนได้เป็นอย่างดีกำลังพลทุกนายนะครับมีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพด้วยความเสียสละเข้มแข็งอดทนยึดมั่นในระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมเสมอมารวมทั้งได้พัฒนาตนเองนะครับให้รู้เท่าทันกับสถานการณ์และก็มีความรอบรู้งานในหน้าที่เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับหน่วยแล้วก็ของกองทัพบกในการที่จะรองรับภารกิจทุกด้านนะครับพร้อมกันนี้ก็จะได้ร่วมกันนำพาประเทศชาตินะครับให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไปครับ
1: ค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่พื้นที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างนะคะกิจกรรมดีๆโครงการดีๆค่ะโดยทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนะคะได้มีการเปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยลงมือปฏิบัติเองค่ะโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทด้านการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์นะคะเข้าร่วมจำนวน50 คนด้วยกันสำหรับโครงการนี้นะคะก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชนและผู้ประกอบการในชุมชนเนี่ยก็จะได้รับการพัฒนาตามแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้บริโภคได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองค่ะเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือแล้วก็พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการกลุ่มองค์กรและครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการในชุมชนให้สามารถจัดกิจกรรมที่ผู้บริโภคลงมือทำด้วยตนเองนะคะเกิดการเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวพร้อมศึกษาและลงมือทำด้วยตนเองสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความภาคภูมิใจจากฝีมือของตนเองค
0: ่
1: ะ
0: ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติก็เป็นการเสริมสร้างความสามารถนะครับของแชมป์ประจำชุมชนผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับที่จะถูกจัดขึ้นหลายครั้งซึ่งรวมถึงการสนทนากลุ่มและก็การทดลองจัดโปรแกรมที่ผู้เข้าชมนะครับสามารถที่จะลงมือปฏิบัติได้จริงเพื่อออกแบบและก็พัฒนาโปรแกรมต่างๆการจัดงานครั้งนี้นะครับก็มีผู้ประกอบการชุมชนหรือว่าผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับหรือว่าแคมป์กิจกรรมนะครับก็มีการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการนะครับนำเสนอโปรแกรมจำนวน10 โปรแกรมนะครับเยี่ยมชมจุดเช็คอินแล้วก็ร่วมทดลองลงมือปฏิบัติโปรแกรมของผู้ประกอบการทั้ง13 โปรแกรมครับ
1: ค่ะ13 โปรแกรมนะคะก็จะมีโปรแกรมเส้นทางสุขภาพจากป่าสมุนไพรโปรแกรมไฟเหล็กคมภูมิปัญญาโปรแกรมตำข้าวเล่าวิถีชุมชนโปรแกรมปักใจปักลายสารสายใยชนเผ่าค่ะโปรแกรมเส้นทางสุขภาพจากป่าสมุนไพรโปรแกรมไฟเหล็กคมภูมิปัญญานะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของโปรแกรมวิถีข้าวบนดอยจาก

0: ภูเขาสู่ผืนนาค่ะก็เป็นในจำนวนของ13โปรแกรมนะคะก็ยกตัวอย่างกันมาค่ะ
1: นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำในช่วงนี้กันบ้างนะครับในห่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสตนช.ได้แจ้งเตือนนะครับจากการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศก็พบว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงครับ
0: ค่ะก็จะส่งผลให้ประเทศไทยนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกของภาคนั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังนะคะเราไปเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะนั่นก็คือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่หนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและร้อยเอ็ดนะคะภาคตะวันตกกาญจนบุรีและภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดนั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนะครับแล้วก็ลำน้ำสาขาก็ขอให้ได้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำยวมนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านจังหวัดน่านแม่น้ำเมยจังหวัดตากแม่น้ำยมจังหวัดแพร่สุโขทัยและพิจิตรแม่น้ำแควน้อยแล้วก็ลำน้ำเฟี้ยนะครับจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็มีลำน้ำยังนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวนะครับได้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสารสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดระวังพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงเตรียมสิ่งของจำเป็นแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงนะครับหากว่าอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากนะครับเตรียมแผนอพยพแล้วก็เส้นทางปลอดภัยนะสำหรับสมาชิกในครอบครัวหากว่าได้รับการแจ้งเตือนนะครับจากหน่วยงานภาครัฐก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำแล้วก็เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วเขาบอกว่ารู้เร็วนะครับเตรียมพร้อมรับมือทันติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับ
0: ค่ะมาดูในภาพรวมของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบกับอุทกภัยนะคะในพื้นที่ของทางด้านของจังหวัดตากกันบ้างนะคะกองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35กองร้อยทหารพรานที่3508หน่วยนะคะได้มีการจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับเรือค่ะลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงน้องๆ นักเรียนนะคะบริเวณฝ่ายน้ำล้นที่บ้านแม่ออกผารูตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากหลังจากที่ฝนเนี่ยตกหนักทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงค่ะแล้วก็ไหลท่วมเส้นทางสัญจรซึ่งเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ได้มีการจัดกำลังค่ะประจำจุดใช้เรือเนี่ยรับส่งพี่น้องประชาชนแล้วก็นักเรียนพร้อมกับดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงเช้าค่ะที่น้องๆ นักเรียนเนี่ยเดินทางไปโรงเรียนพร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศรวมไปถึงเตรียมกำลังพลนะคะให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
1: นะครับทางด้านกองกำลังผาเมืองนะครับโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32กองบังคับการควบคุมกองกำลังผาเมืองด้านสปป.ลาวก็ได้จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กำลังพลจิตอาสาพระราชทานจำนวน12ชุดปฏิบัติการนะครับดำเนินการช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเร่งดำเนินการล้างดินโคลนนะครับขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนนะครับที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของตำบลศิลาแรงแล้วก็ตำบลภูคานะครับอำเภอปัวจังหวัดน่านสามหมู่บ้านนะครับก็คือมีบ้านเฮียนะครับหมู่ที่1บ้านฝายหมู่ที่7นะครับอันนี้อยู่ที่ตำบลศิลาแรงแล้วก็บ้านผาเวียงหมู่ที่3นะครับตำบลภูคาซึ่งก็ได้ดำเนินการนะครับสำรวจเส้นทางแล้วก็มอบน้ำดื่มนะครับจำนวน30แพ็คพร้อมกับยารักษาโรคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับ
0: ค่ะก็สำหรับพื้นที่ไหนนะคะที่น้ำลดแล้วเนี่ยทางหน่วยทหารเองค่ะก็จะมีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่หน่วยงานนะคะฝ่ายปกครองต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะคะในเรื่องของการฟื้นฟูนั่นเองค่ะกลับมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันอีกสักครั้งนะคะก่อนที่จะพักช่วงแรกกันนะคะนั่นก็คืออยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวงานมหานครแฟร์ครั้งที่1ค่ะที่จัดขึ้นที่ลานคนเมืองศาลาว่ากลางกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับงานนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรก แรกนั่นก็คือ28สิงหาคมจัดไปจนถึงวันที่6กันยายนค่ะตลอดทั้ง10วันเต็มนะคะในช่วงเวลาของการจัดงานเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่10นาฬิกาถึง22นาฬิกาด้วยกันก็สามารถที่จะไปเดินเล่นกันได้นะคะไฮไลท์สำคัญภายในงานค่ะไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดชื่อดังรวมร้านอาหารแล้วก็ของกินเด็ดๆนะคะจากทั่วประเทศเนี่ยมาไว้ใจกลางเมืองช้อปปิ้งเลยค่ะแล้วก็มีโซนสินค้าแฟชั่นของใช้สินค้าคุณภาพสำหรับใครที่รักการอ่านนะคะก็จะมีในเรื่องของโซนสำหรับคนรักการอ่านที่ได้มีการขนหนังสือดีๆมาให้เราเนี่ยได้เลือกซื้อกันค่ะและนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากนะคะและคอนเสิร์ตจากศิลปินต่างๆด้วยค่ะ
1: สำหรับการเดินทางมาลานคนเมืองนะครับก็มาได้หลายทางนะครับรถไฟฟ้า MRT นะครับสายสีน้ำเงินก็มาลงที่สถานี3ยอดนะครับเดินออกทางออกที่3แล้วก็เดินต่อเข้าสู่ถนนอุณากันแล้วก็เลี้ยวเข้าสู่ถนนบำรุงเมืองหรือว่าถนนดินสอระยะทางก็ประมาณ600เมตรนะครับก็จะถึงเสาชิงช้าแล้วก็ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครส่วนการเดินทางด้วยรถเมย์นะครับหรือว่ารถประจำทางรถเมย์ที่ผ่านบริเวณเสาชิงช้าแล้วก็ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครก็มีสาย12แล้วก็สาย42ก็ลงที่ป้ายรถเมย์นะครับหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครหรือว่าป้ายลานคนเมืองได้เลยคำแนะนำนะครับก็ควรที่จะเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะนะครับเนื่องจากว่าทำเลอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็แนะนำนะครับให้พกกระเป๋าผ้าพร้อมกับรองเท้าสวมที่เดินสบายนะครับเพื่อความคล่องตัวในการเดินชมงานนะครับ
0: ค่ะก็สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ
2: จากหยดน้ำแต่ละหยดเมื่อไหลมารวมกันเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่จากเส้นใยแต่ละเส้นถูกถักทอสอดประสานกลายเป็นผ้าทอมือพื้นงาม

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเราไปในพื้นที่ไปที่ถ้อยแถลงการค่ะเรียกร้องให้เคารพถ้อยแถลงร่วมหยุดอ้างฝ่ายที่3แล้วก็สร้างบรรยากาศให้กลไก JBC ทำงานนะคะโดยเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้มีการชี้แจงกรณีกัมพูชากล่าวหาไทยในประเด็นเขตแดนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยได้ระบุว่าการสื่อสารในลักษณะดังกล่าวเนี่ยไม่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายกลับมายึดมั่นในกลไกที่ตกลงร่วมกันไว้โดยได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญ3ประการด้วยกันค่ะ
1: ครับประเด็นที่1นะครับคือการบิดเบือนลำดับเหตุการณ์ไม่เกิดประโยชน์ก็คือประเทศไทยนะครับไม่มีนโยบายที่จะใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนการดำเนินการของไทยนะครับเป็นการป้องกันตนเองและก็คุ้มครองพลเรือนจากภัยคุกคามนะครับอย่างเช่นการโจมตีด้วยอาวุธหนักก่อนหน้านี้การพยายามเล่าเรื่องใหม่นะครับโดยตัดทอนเหตุการณ์ที่เป็นต้นเหตุแล้วกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายรุกรานนอกจากจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วนะครับก็ยังไม่ช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายการพิจารณาเหตุการณ์นะครับจะต้องมองภาพรวมทั้งหมดไม่ใช่เริ่มบันทึกประวัติศาสตร์เฉพาะวันที่ไทยตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองครับ
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนของข้อที่2นะคะการให้เกียรติคณะ AOT และฝ่ายที่3ค่ะโดยต้องไม่นำมาใช้เป็นเครื่องมืออ้างสิทธิ์นะคะการพบเห็นสิ่งปลูกสร้างตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าลวดหนามเนี่ยเป็นเพียงการยืนยันข้อเท็จจริงทางกายภาพไม่ใช่หลักฐานในการตัดสินเขตแดนค่ะไทยมีความโปร่งใสแล้วก็พร้อมอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ของคณะผู้สังเกตการอาเซียนนะคะตลอดจนกลุ่มบุคคลที่3แต่กัมพูชาไม่ควรฉวยโอกาสนำการลงพื้นที่ของคณะ AOT หรือการสังเกตการของตัวแทนต่างชาติมาตีความเพื่อรับรองข้อเรียกร้องทางอธิปไตยของตนเองแต่เพียงฝ่ายเดียวไทยหลีกเลี่ยงการกระทำลักษณะนี้มาโดยตลอดเพราะเราให้เกียรติคณะทำงานของ AOT และฝ่ายที่3รวมถึงเคารพในแนวทางของถ้อยแถลงร่วมหรือว่า Joint Statement อย่างแท้จริงค่ะ
1: ประการที่3นะครับก็คือเคารพถ้อยแถลงร่วมนะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศให้กลไกทวิภาคีทำงานได้ตามปกติการกระทำของกัมพูชานะครับที่พยายามสร้างข้อเท็จจริงใหม่ในพื้นที่ถือว่าเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของถ้อยแถลงร่วมนะครับเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่ได้เน้นย้ำนะครับให้คงกำลังไว้ณที่ตั้งเดิมและหลีกเลี่ยงการยั่วยุนะครับดังนั้นนะครับทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกันในการสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเจรจาเพื่อให้กลไกที่มีอยู่นะครับได้ทำงานอย่างราบรื่นไทยนะครับพร้อมที่จะแก้ไขข้อแตกต่างด้วยสันติวิธีและกลไกที่เห็นชอบร่วมกันขอให้ลดการกล่าวหามุ่งปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดและเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในภาพรวมสร้างบรรยากาศให้กลไก JBC นะครับได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ครับ
0: ค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่สถานทูตนะคะได้มีการแจ้งด่วนค่ะหลังพบคนไทยเนี่ยแห่ยื่นเรื่องขอลี้ภัยญี่ปุ่นค่ะซึ่งก็เปิดข้อมูลที่ผ่านมานะคะก็เรียกได้ว่าช็อกกันไปแถบๆเลยนะคะก็จะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่27สิงหาคมค่ะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะก็เตือนคนไทยนะคะในเรื่องของกรณีการยื่นคำร้องขอลี้ภัยในญี่ปุ่นย้ำว่าไม่ได้ทำให้มีสิทธิทำงานโดยอัตโนมัติค่ะและผู้ยื่นคำร้องเนี่ยก็ไม่ได้รับการรับรองสถานะผู้ลี้ภัยทุกกรณีเนื่องจากต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางการญี่ปุ่นกำหนดนะคะโดยข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตนะคะที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ระบุว่าในช่วง5ปีนั่นก็คือระหว่างปีพุทธศักราช2564ถึง2568เนี่ยยังไม่มีชาวไทยรายใดนะคะที่ได้รับการรับรองสถานะผู้ลี้ภัยจากทางการญี่ปุ่นค่ะ
1: นะครับขณะเดียวกันนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2568อันนี้รัฐบาลญี่ปุ่นนะครับได้ประกาศแผนขจัดผู้พำนักผิดกฎหมายให้เป็นศูนย์เพื่อความปลอดภัยและก็ความมั่นคงของประชาชนในญี่ปุ่นโดยแผนดังกล่าวนะครับครอบคลุมมาตรการป้องกันการใช้ช่องทางของการขอลี้ภัยในทางที่ผิดรวมถึงการติดตามผู้ที่รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อป้องกันการทำงานอย่างผิดกฎหมายสถานเอกอัครทูตนะครับจึงขอให้คนไทยได้ระมัดระวังและก็อย่าหลงเชื่อคำชักชวนที่บอกว่าเพียงยื่นคำร้องขอลี้ภัยก็จะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นก็ยืนยันแล้วตั้งแต่64ถึง68ยังไม่มีชาวไทยได้รับยังไม่มีชาวไทยได้รับเลยสักคนเดียวนะครับ
0: ก็อาจจะเป็นช่องทางของมิจฉาชีพเนาะ มาต่อกันที่เรื่องของการซักซ้อมนะคะขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่3นะคะวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมซึ่งกองทัพเรือเองก็ได้มีการจัดให้มีการซ้อมย่อยค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: นะครับก็ผ่านไป3ครั้งนะครับในเดือนสิงหาคมต่อไปนะครับเป็นกำหนดการฝึกซ้อมย่อยนะครับประจำเดือนกันยายนนะครับซึ่งก็จะมีอยู่4ครั้งครั้งที่4นะครับในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนครั้งที่5นะครับวันอังคารที่8กันยายนครั้งที่6นะครับวันพฤหัสบดีที่17กันยายนและครั้งที่7นะครับวันพุธที่23กันยายนครับ
0: ค่ะโดยสามารถที่จะรับชมการฝึกซ้อมได้ตลอดเส้นทางที่ขบวนเรือแล่นผ่านนะคะโดยพื้นที่สาธารณะที่สามารถจะรับชมได้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะนั่นก็คือมีฝั่งทนนะคะบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ค่ะส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามและวัดอรุณราชวรารามฝั่งพระนครที่สวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมรุค่ะท่ามหาราชและท่าช้างนะคะก็สามารถรับชมได้ตั้งแต่เวลา 15:30 นที่เรือพระราชพิธีเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8จนเสร็จพิธีที่วัดอรุณราชวรารามค่ะ
1: ครับในช่วงนี้นะครับเรามีเสียงนะครับเราไปฟังภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่3นะครับไปติดตามรับฟังกันเลยครับ

0: ็นภาพบรรยากาศนะครับของเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำนะครับแล้วก็เรือประกอบพระราชพิธีนะครับก็มาติดตามนะครับทางไลฟ์สดก็จะเห็นภาพเกี่ยวกับบรรยากาศนะครับ
1: ไปไหมคะวันจริง
0: เออผมก็จะมีโอกาสหาโอกาสไปดูวันซ้อมอยู่นะครับ
1: วันซ้อมแล้วก็ไปวันจริงกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ในช่วงนี้นะครับเราลงไปทางภาคใต้นะครับไปดูกิจกรรมดีๆที่กองทัพภาคที่4ได้จัดขึ้นโดยเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุม3อาคารสันติสุขกองบัญชาการกองทัพภาคที่4ค่ายวชิราวุธนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4นะครับได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเสริมความรู้ทหารกองประจำการเพื่อเป็นนักประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยทหารมุ่งพัฒนาศักยภาพกำลังพลทหารกองประจำการให้มีความรู้แล้วก็ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์การผลิตสื่อดิจิทัลแล้วก็การสื่อสารในยุคออนไลน์เพื่อเป็นกระบอกเสียงที่ถูกต้องนะครับสนับสนุนภารกิจของหน่วยทหารแล้วก็สร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ภายในหน่วยทหารโดยน้องๆทหารกองประจำการนะครับจากหน่วยต่างๆภายในค่ายวชิราวุธจำนวน33นายเข้ารับการฝึกอบรมโดยเน้นนะครับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติครอบคลุมไปถึงการถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวด้วยสมาร์ทโฟนการออกแบบอินโฟกราฟิกการตัดต่อวิดีโอแล้วก็เทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่น่าสนใจบนสื่อออนไลน์ครับ
1: ค่ะโดยทางด้านของหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4นะคะได้มีการพบปะแล้วก็ให้โอวาทกับน้องๆ นะคะที่เข้ารับการอบรมโดยได้มีการเน้นย้ำค่ะถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของกองทัพอย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล นะคะพร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับกำลังพล นำองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยรับไปพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของหน่วยและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองในอนาคตรวมไปถึงการอบรมผู้เข้ารับการอบรมก็ได้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปเนี่ยเป็นการฝึกผลิตสื่อประชาสัมพันธ์จริงไม่ว่าจะเป็นการทำวิดีโอสั้นอินโฟกราฟิกก่อนนำเสนอผลงานเพื่อรับคำแนะนำจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ค่ะ
0: ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนะครับทางหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ก็ได้มอบใบประกาศนียบัตรนะครับแก่ผู้ผ่านการอบรมทุกนายพร้อมกับแสดงความชื่นชมนะครับในความตั้งใจแล้วก็ศักยภาพของกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการโดยหวังว่านะครับผู้เข้ารับการอบรมนะครับจะสามารถที่จะนำความรู้และทักษะนะครับที่ได้รับเนี่ยไปต่อยอดในการสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับต่อการประกอบอาชีพภายหลังจากที่ปลดประจำการไปแล้วครับ
1: ค่ะแล้วก็การจัดอบรมในครั้งนี้นะคะนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของกองทัพภาคที่4ค่ะในเรื่องของการยกระดับศักยภาพน้องทหารกองประจำการที่เป็นกำลังพลรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงภารกิจของกองทัพสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกองทัพกับประชาชนต่อไปค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาดูความคืบหน้านะครับในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงกันบ้างนะครับวันนี้นะครับที่กรมสรรพาวุธทหารบกได้จัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มนะครับเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกแล้วก็นายพนมบุตรจันทรโชตนะครับอธิบดีกรมศิลปากรได้ร่วมลงนามนะครับในพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่นะครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรได้มอบหมายให้กรมสัมพวุฒิทหารบกรับผิดชอบดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่จำนวน3องค์ซึ่งประกอบด้วยองค์จริงองค์สำรองและองค์เชื่อมซึ่งศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสัมพวุฒิกรมสัมพวุฒิทหารบกค่ะได้ดำเนินการบูรณะมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2568รับผิดชอบในส่วนโครงสร้างหลักและมีการใช้เทคโนโลยีรังสีระบบคอมพิวเตอร์นะคะเข้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อวัสดุอย่างละเอียดรวมไปถึงการดำเนินการตามขั้นตอนการบูรณะอย่างพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนการถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อกำจัดสนิมการทำสีระบบพิเศษไปจนถึงขั้นตอนการปรับปรุงระบบกลไกเผาล้อและระบบห้ามล้อให้มีความมั่นคงปลอดภัยนั่นเองค่ะ
0: นะครับซึ่งราชรถปืนใหญ่ดังกล่าวนี้ก็เป็นองค์เดียวกันนะครับที่อัญเชิญพระบรมโกศของในหลวงรัชกาลที่9นะครับอันนี้ก็นับว่าเป็นโบราณราชประเพณีที่มีการสืบทอดมาแต่โบราณก็เดี๋ยวก็คงจะได้เห็นในวันพิธีจริงนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับ รักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำฤกบุตรค่ะบก.ปปป.ขยายผลคดีนายกเฮงเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบท้องถิ่นและณภินทรประกาศไม่มีหนีแจงไม่เข้าไปตอบกระทู้เหตุติดภารกิจแก้ปัญหาน้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิล
5: ด์ฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิล
5: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
6: วายฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ณภินทรศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศไม่มีหนีชี้แจงไม่ตอบกระทู้กรณีถูกถามเอี่ยวหัวสวเพราะติดภารกิจแก้น้ำเชิญไอติมและยิ่งชีพมาทำเนียบตอบให้ทุกประเด็นบ่ายนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นายณภินทรศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ชี้แจงกรณีไม่ได้เข้าร่วมการตอบกระทู้ของสภาผู้แทนราษฎรยืนยันไม่มีหนีพร้อมตอบทุกคำถามแต่ความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อนนายณภินทรระบุว่าสาเหตุที่ไม่ไปร่วมการตอบกระทู้ถามสดเนื่องจากมีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อที่จะติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำซึ่งเป็นภารกิจที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าและเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการเพราะกระทบกับประชาชนโดยตรงสำหรับตนแล้วเป็นนักการเมืองไม่มีคำว่าหนีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาความเดือดร้อนโดยยืนยันไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการชี้แจงและจะตอบทุกข้อสงสัยอย่างตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามนายณภินทรได้เชิญนายพฤทธิ์วัชรศิลป์และนายยิ่งชีพอัฏฐากรผู้จัดการโครงการไอลอมาพบเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและซักถามได้ทุกประเด็นในวันนี้ช่วงบ่ายโมงที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขยายผลคดีนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบท้องถิ่นพบผู้เสียหายกว่า40รายเร่งแกะรอยเส้นทางการเงินขณะที่แนวทางสืบสวนพบเบาะแสเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น3รายคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
10: กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ดำเนินการสอบสวนนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยและนางนวพรปลือปลังเจ้าหน้าที่อบต.ในจังหวัดศรีสะเกษผู้ต้องหาคดีเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยทั้งคู่ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาก่อนยื่นเงินสดคนละ 200,000 บาทขอประกันตัวในชั้นสอบสวนแนวทางการสืบสวนพบว่านางนวพรมีบทบาทเป็นตัวกลางหาผู้สมัครสอบโดยมีผู้เสียหายกว่า40รายที่จ่ายเงินแล้วแต่ไม่ได้รับการบรรจุตามที่ตกลงขณะที่บางรายถูกเจรจาให้ย้ายพื้นที่บรรจุภาคเหนือไปยังภาคใต้ส่วนพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีพบพฤติกรรมเรียกรับเงินมัดจำล่วงหน้าก่อนเกิดปัญหาจนเกือบมีเหตุใช้อาวุธปืนขณะเดียวกันยังพบผู้เสียหายที่อ้างว่ามีการแก้ไขคำตอบในกระดาษข้อสอบแต่สุดท้ายกับสอบไม่ติดหลังมีการตัดโควต้าตำแหน่งลง ขณะนี้พนักงานสอบสวนเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางนวพรหลังพบการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นพร้อมขยายผลรายชื่อผู้เข้าสอบกว่า 5,900 รายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยแนวทางสืบสวนยังพบเบาะแสว่าอาจมีอดีตและปัจจุบันผู้บริหารระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวม3รายเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
2: ส่วนความคืบหน้ากรณีคนร้ายปาระเบิดชิงทองภายในห้างกลางเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยได้ทองคำไปกว่า72บาทหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งไล่ล่าโดยตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกจุดที่คนร้ายหลบหนีล่าสุดพบเสื้อลายสก็อตคล้ายของคนร้ายถูกทิ้งไว้อยู่บริเวณทางลอดใต้สะพานรถไฟหลังวัดใหม่ไซทองตำบลบ้านใหม่หนองไซอำเภออรัญญประเทศโดยได้ส่งไปตรวจสอบว่าเป็นของคนร้ายหรือไม่ขณะที่ระเบิดที่คนร้ายใช้เป็นระเบิดที่ผลิตเองมีแต่เสียงดังทำให้ตกใจจุดระเบิดโดยใช้ไฟส่วนไฟแช็กที่ใช้เป็นของสถานบันเทิงในปอยเปตซึ่งคาดว่าคนร้ายน่าจะเคยทำงานหรือเคยไปใช้บริการซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
11: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ Number 15

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะ DJ Nan รัชดามาทักทายกันแล้วนะคะในวันศุกร์ส่งท้ายเดือนสิงหาคมเป็นยังไงกันบ้างผ่านมานี่ก็เดือนที่8ของปีแล้วเนาะเดือนสิงหาคมเนี่ยจริงๆมันมีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งนะคะทฤษฎีสิงหาออกัสเทียรีที่มันเป็นไวรัลในโซเชียลหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วแหละทฤษฎีนี้บอกไว้ว่าเดือนสิงหาคมมักจะเป็นช่วงเวลาที่คนเรามักจะหวนคิดถึงแล้วก็อยากกลับไปหาแฟนเก่าหรือว่าทบทวนความสัมพันธ์เก่ามากกว่าปกติมีผู้ฟังคนไหนกลับไปหาแฟนเก่าแล้วหรือเปล่าหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าไม่หรอกเนี่ยผ่านมาได้ตั้ง28วันเดี๋ยวก็จะจบเดือนสิงหาคมแล้วฉันก็ยังไม่ได้กลับไปหาแฟนเก่าแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจค่ะยังมีเวลาอีก3วันเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาถามใหม่แล้วกันว่ามีใครชาว EFM หรือว่าแก๊งบ่ายโมงของเรากลับไปหาแฟนเก่าตามทฤษฎีหรือเปล่า
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: ส่วนสายหนึ่งในพุทโธพุทโธนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของแฟนเก่าแต่เป็นเรื่องของแฟนปัจจุบันคุณนัทบอกว่าแฟนขี้หึงมากเลยหึงในเลเวลที่ตอนนี้มันกลายเป็นปัญหาในชีวิตคู่ไปแล้วอยากจะทำให้แฟนเนี่ยเห็นใจคุณนัทบ้างเพราะว่าเหตุการณ์ที่เจอยกตัวอย่างเช่นคุณนัทเนี่ยจะเข้าไปดูไลฟ์ของศิลปินชายไม่ได้เลยเอ้าถามว่าทำไมล่ะคุณนัทก็เป็นผู้ชายแล้วจะไปดูศิลปินชายแล้วมันจะทำไมสาเหตุที่หึงเพราะว่าในไลฟ์เนี่ย

0: ว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่า
4: สวัสดีวันศุกร์เกิดเป็นคนก็ต้องทนเหนื่อยเป็นธรรมดาสู้ๆกับชีวิตวันนี้นะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้อง

ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: เสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็ย้อนดูใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกันได้จริงๆใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะสลับกันไประหว่างใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรที่ได้ทายาทของร้านอาหารอย่างเม้งปูดองเนี่ยมาพูดคุยกันนะคะหรือว่าจะเป็นช่วง Job Gen Z ที่ล่าสุดก็ได้น้องชัญญานะคะน้องชัญญาเป็นนิสิตอักษรศาสตร์จุฬาเอกภาษาญี่ปุ่นนะมาเป็นตัวแทนของ Gen Z ในการถามคำถามแน่นอนพอเรียนเอกภาษาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็อยากรู้ว่าตอนนี้การโดดเด่นในเรื่องของภาษามันยังเป็นแต้มต่อพอที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตการทำงานได้หรือเปล่านะคะก็มาฟังคำแนะนำจากพี่มะตูมซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์จาก JobsDB by C กันได้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ย้อนหลังกันทาง YouTube A Time กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะนิวรีลีสวันนี้เป็นซิงเกิลที่4แล้วของ6หนุ่มเซอร์เคิลนั่นเองที่นันเพิ่งได้มีโอกาสสัมภาษณ์เขาไปนะคะกลับมาพร้อมกับความสดใสกับเพลงรักที่เขานิยามเอาไว้ว่าเพลงนี้เอาไว้บอกรักคนที่คุณรักในช่วงฤดูฝนนะคะกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าฮาร์โมนีแล้วก็เพลงนี้ได้พี่แอมอัจฉริยานะคะมา เขียนให้แล้วก็มีพี่โฟประทีปมาโปรดิวซ์ให้ด้วยดนตรีจะมีความเป็นป๊อปผสม EDM นะคะแล้วก็มวลของทั้งเพลงเนี่ยมันจะมีความเป็น positive energy อยู่พรุ่งนี้29สิงหาคมจะเป็นวันแรกที่จะได้ดู MV เพลงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันก่อน Harmony จาก Circle ค่ะ

0: BFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชามละชิ้นโต
1: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: EFM Playlist of the Week
6: Highest Climber
7: Number 4
8: จำได้ว่าลืมวิลเลียมจักรพรรดิ

0: ีท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์พาชาพาพาไปมูงานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Etam ดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: EFM On Tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยก
4: FM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
3: อายโย
5: ร่วมทัวร์โดย Suntook Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 14:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมสรรพาวุธทหารบกส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรหลังบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรมสรรพาวุธทหารบกส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงคุณนนทภาสมัครสมานรายงานครับ
3: ที่กรมสรรพาวุธทหารบกพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกและนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรร่วมลงนามในพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรได้มอบหมายให้ทางกรมสรรพาวุธทหารบกรับผิดชอบในการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่จำนวน3องค์ประกอบด้วยองค์ติงองค์สำรองและองค์เชื่อมโดยศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกได้ดำเนินการบูรณะมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2568เพื่อให้ราชรถนั้นมีความสง่างามแข็งแรงและสมพระเกียรติสูงสุดพร้อมทั้งมีการทดสอบการลากจูงจริงจนผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานและเมื่อแล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันนี้จึงได้ทำพิธีส่งมอบให้กับทางกรมศิลปากรเพื่อดำเนินงานในด้านวิจิตรศิลป์ต่อไปนวนภาสมัครสมานรายงาน
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนกองพันทหารม้าที่22ขอไปครับตอนกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ฝึกเข้ม93ม้าเตรียมพร้อมริ้วขบวนที่6ติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
4: ที่29รักษาพระองค์ยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่6ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับความพร้อมเพรียงของกำลังพลและม้าทั้งการจัดรูปขบวนการเคลื่อนที่จังหวะการเดินรวมถึงการควบคุมม้าให้เป็นไปตามแบบแผนเพื่อให้การปฏิบัติในวันพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติโดยกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ได้จัดเตรียมม้าจำนวน93ม้าเข้าร่วมในริ้วขบวนซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญของหน่วยและต้องอาศัยการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทั้งกำลังคนและม้าเพื่อสร้างความคุ้นเคยและความพร้อมในการปฏิบัติร่วมกันสำหรับริ้วขบวนที่6เป็นขบวนกองทหารม้าเชิญพระราชสรีรังคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปประดิษฐานณวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารทั้งนี้กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ยังคงมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องพร้อมเพรียงและสง่างามสมพระเกียรติในพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้ณัฐนันท์เรืองศิลป์เรียบเรียงค่ะ
5: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ทุกความพยายามอาจยังไม่เห็นผลแต่ทุกความอดทนจะไม่สูญเปล่า
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

0: ช่วงนี้ผมโคตรเหนื่อยเลยว่ะไปปีนผากันปะ
1: ไม่ว่างอะดิติดงานอะงานเยอะ
0: เฮ้ยงานอะไรพี่ไม่ต้องทำแล้วปีนผาดีกว่า

เดี๋ยวนี้ก็มีวิธีสานสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบนะอาจจะเป็นแบบในเพลงนี้ของ Felice Featuring กับ Lego กับมีแมวไหมนะคะเธอมาดูแมวห้องเราไหมหรือว่าถ้าเธอไม่มีแมวเดี๋ยวเราเป็นแมวให้เธอเลี้ยงเองแต่มันก็มีอีกรูปแบบนึงเหมือนกันสำหรับใครที่อาจจะไม่ชอบเสียเวลาไม่ชอบอะไรอ้อมค้อมอาจจะลองเอาวิธีแบบในเพลงนี้ของ Make Food ไปใช้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นวิธีอะไรลองฟังเพลงนี้ดูกับนี่นะคะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทท
1: ุกวันพระราษฎร์บดีนะคะเราก็จะพาคู่นักแสดงหรืออาจจะเป็นศิลปินไอดอลนะคะมาพูดคุยกันซึ่งเราอ่ะไม่ได้คุยกับเขาแค่คนเดียวนะเราเปิดโอกาสให้แฟนคลับเนี่ยได้คุยในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเขียนแฟนฟิกหรือว่าการโทรมาลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอให้ศิลปินหรือว่านักแสดงเขาโทรกลับไปในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคะเมื่อคืนนี้เราได้ต้อนรับคู่ของแม็กนัทจากซีรีส์ที่3ของเธอ Your Third Series ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ย้อนหลังกันได้ทาง YouTube A Time ส่วนเจอกันสดๆนะคะทุกวันพระราษฎร์บดี 20:30 ถึง 4:00 ทางEFM ของเรากับ EFM Fandom Live ขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์เมคอาคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพ Good Jobs EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่แพนดอร่ากับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก
4: อังคารคลุมโปง
5: 26ปีที่แล้วก็คือคุณแม่เนี่ยได้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแล้วพอคืนนั้นคุณยายเล่าให้หนูฟังว่าตอนตีห้ายายอ่ะก็ลงมาจะเข้าห้องน้ำทำกับข้าวแล้วยายก็ได้เดินสวนกับแม่ที่บันไดยายก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่แม่หนูพูดกับยายว่าแม่หนูไปแล้วนะแล้วมีที่ทำงานอ่ะคนโทรมาหายายว่าลูกสาวคุณเสียชีวิตแล้วเกิดอุบัติเหตุโดนรถ10ล้อชนแล้วก็ตายคอหักค่ะแล้วหลังจากวันนั้นผ่านไปหลังจากที่เผาศพแม่ไปแล้วแม่ก็ได้เริ่มกดตัวให้ญาติญาติเห็นหลายๆที่ค
6: ่
5: ะ
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
8: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: เรื่องผีเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็การฟังเรื่องผีเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้ามันให้มากกว่าความรู้สึกน่ากลัวนั้นว่าเรื่องผีเรื่องนั้นน่าสนใจแล้วก็จะติดอยู่ในใจเราไปตลอดเหมือนกันนะคะสายของคุณนุ๊กเป็นสายจากทางบ้านนี่แหละคุณนุ๊กเนี่ยไม่เคยเล่าเรื่องผีที่ไหนมาก่อนเลยนะคะเอาเรื่องที่ชื่อว่าสุภาพรมาฝากพวกเราชาวอังคารคุมโปงสุภาพรเนี่ยเป็นชื่อคุณแม่ของคุณนุ๊กซึ่งเคยประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนที่คุณนุ๊กเนี่ยอายุ4ขวบแต่ตลอดเวลาที่คุณนุ๊กเติบโตมาเนี่ย26ปีจนถึงณวันนี้คุณนุ๊กก็ยังรู้สึกได้ว่าคุณแม่ยังอยู่กับคุณนุ๊กไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาที่ท้อแท้หรือว่าช่วงเวลาที่คุณนุ๊กต้องการความช่วยเหลือนะคะแต่ว่าในรายละเอียดของเรื่องเนี่ยคุณแม่ยังอยู่กับคุณนุ๊กแบบไหนยังไงบ้างอยากให้ลองไปฟังเรื่องนี้ดูแล้วก็วันนี้ที่คุณนุ๊กเขามาเป็นแม่คนแล้วมันทำให้ยิ่งรู้สึกว่าการที่คุณแม่ยังอยู่เนี่ยอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่คนเป็นแม่เท่านั้นที่จะเข้าใจนะคะนี่คืออังคารคุ้มโป่ง X ของเรานะคะเดี๋ยวอังคารหน้าต้อนรับอีกหนึ่งศิลปินที่เขาแวะมาอัปเดตเรื่องผีกับเราเรื่อยๆเลยกับวงอินดิโก้นั่นเองขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
2: อังคารคุ้มโป่ง
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวส่งคุณฟังตรงนี้นะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันกลับมาเจออีกทีวันจันทร์เลยซึ่งวันจันทร์หน้าไม่น่าเชื่อนะคะยังคงเป็นเดือนสิงหาคมอยู่ดังนั้นเดี๋ยวจะกลับมาทวงถามสิ่งที่พูดไปในต้นชั่วโมงแรกนะว่าไอ้ทฤษฎีเดือนสิงหาคมที่ว่าจะกลับไปหาคนเก่าหรือว่าคนเก่าจะกลับมาอย่างเงี้ยวันสุดท้ายอย่าง31สิงหาคมจันทร์หน้ามีใครกลับมาหาแฟนเก่าหรือว่ามีใครที่ยังคงยืนหยัดไม่เป็นไปตามทฤษฎีนั้นไหมนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวลาไปด้วยงานจากเฟวิกก็แล้วกันกับ Before You Go ถ้าเธอจะไปไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กอกเลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
6: ฮะอินอะไรนะ
5: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
7: ินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน

0: นมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
5: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
7: แฉข่าวเช้า
8: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
9: มสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายจี้กพ.เร่งสะสางคดีวินัยที่ค้างอยู่จำนวนมากกำหนดกรอบภายใน60วันสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาวฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาวฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่กพ.เร่งสะสางคดีวินัยที่ค้างจำนวนมากกำหนดกรอบพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันย้ำความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมพร้อมยืนยันใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกคดีวินัยคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการกำหนดกรอบเวลาในการตรวจสอบทางวินัยของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.โดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่ากพ.มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการค้างอยู่จำนวนมากและหลายเรื่องยังไม่แล้วเสร็จส่งผลกระทบต่อการทำงานของข้าราชการโดยเฉพาะผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยซึ่งไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปพร้อมกล่าวว่าได้เข้าไปพิจารณาเรื่องการกำหนดกรอบเวลาเพื่อให้เมื่อมีการส่งเรื่องหรือรายงานเข้ามาแล้วจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันลักษณะเดียวกับการกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เรื่องต่างๆล่าช้าหรือค้างอยู่เป็นเวลานานโดยย้ำว่าหลักการสำคัญคือความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมจึงจำเป็นต้องเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมยืนยันว่ากรอบเวลา60วันจะใช้กับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางวินัยไม่ได้เน้นเฉพาะคดีใดคดีหนึ่งแต่เป็นมาตรฐานสำหรับการดำเนินการทางวินัยโดยทั่วไปเพื่อให้การพิจารณามีความรวดเร็วและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: สำนักงานตำรวจเนปาลรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น469รายเมื่อนับจนถึงช่วงเช้าวันนี้ส่วนจำนวนประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลืออยู่ที่ 1,545 คนด้านองค์การจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลรายงานว่าจำนวนผู้สูญหายอยู่ที่977รายเมื่อนับถึงเวลา 22:00 นของวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นDSI ร่วมกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครพนมยึดยาบ้า5ล้านเม็ดมูลค่ากว่า250ล้านบาทคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานครับ
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI บูรณาการร่วมกับหน่วยปราบปรามยาเสพติดกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีศูนย์รักษาความปลอดภัยและหน่วยข่าวกองทางทหารขยายผลจับกลุ่มนายตรายรัตน์ผู้ต้องหาเครือขายยาเสพติดในจังหวัดสกลนครพร้อมยึดยาบ้า12กระสอบจำนวน5ล้านเม็ดมูลค่ากว่า250ล้านบาทและรถยนต์ของกลางอีก3คันการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจทางหลวงจับกลุ่มยาไอซ์ประมาณ500กิโลกรัมในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก่อนที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดนครพนมจะสืบสวนขยายผลจนกระทั่งวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาพบความเคลื่อนไหวของเครือข่ายในพื้นที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมจึงติดตามประสานโดยบูรณาการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่4กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางจำนวนมากนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายดีไซน์ยังคงเดินหน้าร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศสกัดกั้นยาเสพติดข้ามชาติตัดวงจรเครือข่ายอาชญากรรมและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่องพงษ์ณภีประพฤติดีรายงาน
7: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 นอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
11: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน
13: EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะคุณอยู่กับอ้อมค่ะบ่าย3โมงกับอีก32นาทีซึ่งมีคนทักมาว่าอ้าวนึกว่าไปเอาติ้งวันนี้เราไปเอาติ้งกันแต่ว่าดีเจคนไหนที่ไม่ได้ไปกับคุณผู้ฟังเราก็ยังจัดรายการสดๆซึ่งบางคนอาจจะไม่แน่ใจว่าสดจริงหรือเปล่าพี่อาเทพกันหรือเปล่ามันก็มีวิธีพิสูจน์อยู่2อย่างค่ะคุณผู้ฟังก็คือเปิดจอแต่จริงอ้อมหันกล้องออกคุณผู้ฟังก็ไม่รู้ละข้อที่1นะจริงข้อที่2โทรศัพท์มา02-665-8373โทรมาบอกเพลงที่อยากฟังพร้อมเหตุผลสั้นๆอ่ะถ้าอย่างเงี้ย หน้าไมค์กันไปเลยปะล่ะบางทีบางคนส่งมาอยากขอเพลงอยากขอเพลงขอเพลงเออคุณผู้ฟังก็ส่งมาแลกเปลี่ยนอะไรกันนิดนึงได้ไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันนี้วันศุกร์นะคะออฟฟิศเราเขาก็ไปเอาติ้งกันนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์บางคนก็บอกว่าชอบที่จะไปเอาติ้งบางคนอาจจะบอกว่าไม่ถนัดเลยไม่ไปได้ไหมเนี่ยแล้วบางคนบอกว่าไปเนี่ยขอกีฬาเยอะๆเลยอยากเล่นฐานเราก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นตอนเราวัยรุ่นอยู่เราเจอมาหมดทุกอย่างแล้วเนื้อให้เหนื่อยใส่ตัวแทบขาดแต่พลังของเราแรงของเราไงเด็กๆ เขาก็ยังพร้อมสู้ไหวนะคะเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะไปไหนก็ขอให้คุณมีความสุขแล้วก็สนุกก็แล้วกันแล้วถ้าคุณอยากจะมีเพลย์ลิสต์เป็นของตัวเองอย่าโมแต่พิมพ์ค่ะ02-665-8373แค่คุณบอกอ้อมว่าวันนี้ความสุขของคุณมีอะไรความสุขง่ายๆอ่ะมีไหมมีใครมีความสุขกันบ้างไหมว่าแบบเออวันนี้กินข้าวอร่อยก็ได้ก็นะเป็นความสุขหรือไปนั่งกินกาแฟวันนี้ต่อคิวร้านกาแฟแบบสั้นมากอะไรแบบเนี้ยเอาว่าเดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยถนัดพูดคุยกันป่ะพี่อัน เอาจริงนะเอาว่าเมื่อก่อนนะคุณผู้ฟังเวลาเปิดสายโทรศัพท์นะให้โทรมาขอเพลงเนี่ยมันจะดูเป็นอะไรที่หูเหรอเพราะเราต้องอัดเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องอัดแล้วเราไม่มีอะไรต้องอัดแล้วคุณผู้ฟังไปหาฟังตรงไหนก็ได้แต่บางครั้งการที่เราได้พูดคุยกันบ้างเล็กๆน้อยๆหรือเป็นการที่แบบหุยเพลงที่ขออ่ะขอได้ด้วยเว้ยบางทีเราอยากรู้สึกแค่นี้ไม่ได้อยากอะไรมากไปกว่านี้เลยหรือเปล่าหรือการทักทายกันเพื่อให้รู้ว่าเออฉันฟังอยู่นะก็แล้วแต่คุณผู้ฟังเลยนะคะแต่ถ้าจะขอเพลงอย่าขอซ้ำก็แล้วกันนะคะ

0: หรือไปหาเพื่อนได้แบบรีแลกซ์อะไรแบบเนี้ยค่ะพี่ยอ
1: มเพราะมันคือวันศุกร์ป่ะคะหรือมันเพราะเราเงินเดือนออก
0: อ๋อไม่ใช่ค่ะ
1: อ๋อยังเหรอยังเหร
0: ออ๋อออกไปแล้วแต่25ค่ะพี่อ้อม
1: พี่จะไม่ถามว่าหมดหรือยังพี่ไม่กล้าเลยพี่ไม่กล้าถามว่ามันถึงจุดไหนแล้วของโอนะ
0: ค่ะ
1: วันนี้โอมีความสุขไหมคะ
0: มีความสุขค่ะ
1: มีเรื่องดีๆอะไรมาบอกพี่อ้อมสักเรื่องไหม
0: มีสองเรื่องเลย
1: ให้สองเรื่องเลยเอามาว่ามา
0: ให้สองเรื่องเรื่องแรกคือแค่วันนี้เพื่อนที่สาขาพาออกไปกินข้าว
1: ค่ะ
0: ริมทะเลแค่เนี้ยค่ะคือมันเหมือนแบบก็คือได้ผ่อนคลายแล้วอ่ะพี่อ้อมจากแบบเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันเหนื่อยมาใช่ไหม
0: ก็เป็นเหนื่อยและเครียดมาหลายวัน
1: การได้ออกไปกับเพื่อนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมโดยเฉพาะไปกินข้าวที่ริมทะเลด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมีเรื่องนะบอกจะให้พี่อ้อมสองเรื่องอีกเรื่องนึงคือ
0: เป็น FC พี่อ้อมมานานมากแล้วคือดีใจมากวันนี้ได้คุย
1: อ๋อค่ะยินดีค่ะเพราะว่าปกติอ้อมก็ไม่ได้เปิดสายนะ
0: ใช่พี่อ้อมไม่ได้เปิดสายคือฟังพี่อ้อมทุกวันเนี่ยแหละค่ะ
1: ปกติอ้อมก็ไม่ได้เปิดสายแต่วันนี้อ้อมว่าเรามาช่วยกันจัดเพลย์ลิสต์ก็แล้วกันสำหรับใครที่อยากโทรมา02-665-8373เพียงแต่อ้อมขอให้นึกถึงเรื่องดีๆของตัวเองวันนี้มาแชร์กันเท่านั้นเองแล้ววันนี้โออยากฟังเพลงอะไรคะ
0: อยากฟังเพลงดึมๆของเจ็บสัตเตอร์ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมเปิดให้เป็นเพลงแรกนะคะชั่วโมงนี้เบรกหน้าโอเคไหม
0: โอเคเลยค่ะ
1: หวังว่าจะเป็นเรื่องดีๆอีกเรื่องนึงนะคะ
0: ใช่ค่ะขอบคุณ
1: ขอบคุณค่ะมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะยินดีเช่นกันค่ะ
2: สวัสดีวันศุกร์อย่าหยุดพัฒนาตัวเองเพราะการเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นคือของขวัญที่ดีที่สุดของตัวคุณเองนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: Is that good?
7: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
6: Is that good?
7: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
9: ดีนี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
10: 1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
11: EFM on tour พร้อม3 4
12: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
13: EFM on tour
14: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion

0: ัวร์โดย Sun Tux Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ขอบคุณสำหรับการบอกว่าบ้านแพ้วฝนตกแล้วค่ะพี่อ้อมเย็นๆค่ะสบายมีความสุขดีค่ะคุณผู้ฟังอะไรที่มันเป็นความสุขของคุณเอาว่ามันดีเสมอนะคะแล้วที่อ้อมถามคุณผู้ฟังว่าวันนี้มีเรื่องดีๆหรือความสุขมาบอกอ้อมไหมเพื่อที่จะบอกว่าเพลงที่คุณอยากฟังคืออะไรอ้อมแค่อยากฟังเรื่องดีๆของคุณผู้ฟังบ้างอันบอกว่าตอนหลังไมค์เมื่อกี้น้องโอ๋เขาก็แบบพยายามคิดว่าเรื่องมันต้องยังไงจริงๆเราไม่ได้ต้องการเรื่องใหญ่เลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าเรามองหาความสุขเล็กๆของวันแต่ละวันได้อ้อมว่าบางครั้งมันก็จะช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นอย่าไปรอแต่เรื่องใหญ่นะคะว่าเราโอ๊ยต้องถูกหวยไม่วันนี้กินข้าวได้วันนี้สั่งข้าวแล้วดีหรือวันนี้ออกไปในที่ใหม่ๆหรือวันนี้ได้ทำความรู้จักใครหรือวันนี้ขอเพลงเราได้ฟังอะไรก็ได้บอกอ้อมมาค่ะ
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: EFM Fandom Live
3: ต้อนรับพกนมเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
4: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
3: ่เป๊ะเป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
5: ชิปครับ
3: ใช่อันสุดท้าย
6: ยากมากเลยอ่ะงงไส้ดิบ
7: ไส้ดิบ
8: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมัสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
3: ได้ถือว่าถูกค่ะ
9: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
11: EFM News EFM News
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับตำรวจประเมินสถานการณ์ความมั่นคงเตรียมพร้อมรับครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาและอธิบดีกรมการปกครองกำชับ878อำเภอเคาะประตูตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ย้ำกฎขอทบทวนสิทธิ์ก่อน31สิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นับถอยหลัง3วันอธิบดีกรมการปกครองกำชับ878อำเภอเคาะประตูตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ย้ำกฎขอทบทวนสิทธิ์ก่อนเส้นตาย31สิงหาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
6: นายมนุชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ระดับอำเภอหรือ One Stop Service ทั่วประเทศ878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์เนื่องจากขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง3วันก่อนสิ้นสุดการทบทวนสิทธิ์ในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์ในระบบภายในวันที่31สิงหาคมผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือธนาคารทั้ง5แห่งที่กำหนดภายหลังจากกดขอทบทวนสิทธิ์ในระบบแล้วผู้ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานณศูนย์ประสานงานระดับอำเภอหรือเขตภายในวันที่20กันยายนนี้เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโดยมีกำหนดการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปอย่างไรก็ตามในช่วง3วันสุดท้ายนี้ได้กำชับทุกพื้นที่ให้เร่งเข้าถึงเร่งติดตามและเร่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์ให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านทำงานเชิงรุกลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้ความช่วยเหลือประชาชนยศวัฒน์พงษ์ประภาสอย่างนั้นครับ
5: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันตำรวจประเมินสถานการณ์ความมั่นคงเตรียมพร้อมรับครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาพร้อมแจ้งรอผลตรวจกระสุนปมอ้างยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่6ประจำปี2569ถึงการเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาว่าขณะนี้ทุกฝ่ายมีการประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงรวมถึงดูแลความปลอดภัยการจราจรและภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีโดยมีการประสานการทำงานระหว่างทหารตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยยอมรับว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความกังวลแต่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะช่วงที่นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ซึ่งตำรวจให้ความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นผู้บริหารประเทศส่วนกรณีกระสุนปืนที่มีการกล่าวอ้างว่าอาจถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการมีการขอเวลา3วันเพื่อทำการตรวจพิสูจน์นั้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าในส่วนของตำรวจขอรอผลการสอบสวนและการตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้เกิดความชัดเจนโดยจะดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบและไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้จนกว่าจะมีผลตรวจยืนยันนิพนธ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่เผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีรับบริจาคเฉพาะสิ่งของเท่านั้นตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0610260370 06102603-74คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
8: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้น ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น. อิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้น G กรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
13: จะสู้จนกว่าจะล้มจะไม่ก้มจนกว่าจะแพ
14: ้ Inspiration
12: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
15: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM Playlist of the Week
17: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
18: Number 18

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมกับวันศุกร์วันนี้ที่คุณผู้ฟังหลายคนทักมาว่าเอ๊ะวันนี้รู้สึกดีจังเลยอ่ะดีอะไรอ่ะเลิกงานอ่ะกำลังจะเลิกงานแล้ววันศุกร์ด้วยมีความรู้สึกว่ามันมีความหวังเหลือเกินแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังพอมันเราทำงานมามันถึงวันนึงเรารอวันหยุดเรารอวันที่เราวางแผนจะทำนู่นนี่นั่นและวันนี้ถ้าคุณอยากจะขอเพลงส่งท้ายของสัปดาห์ในช่วงของอ้อมวิธีทางรัฐที่จะทำให้คุณได้ฟังเร็วขึ้นก็คือจงบอกความสุขของคุณแบบง่ายๆวันนี้มาก็ได้วันนี้คุณมีความสุขอะไรบอกมาทาง02-665-8373มันจะเป็นเส้นทางรัฐที่สุดมากกว่าแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณแหม่ม
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณแหม่มสบายดีไหมคะ
2: สบายดีค่ะ
1: นี่อยู่ออฟฟิศป่ะคะ
2: สบายดีนะคะ
1: สบายตามอัตภาพค่ะ คุณแหม่มอยู่ออฟฟิศเปล่า
2: ตื่นเต้นจังเลย
1: เหรอคุณแหม่มคุณแหม่มอยู่อายุไม่ถามอายุแล้วกันคุณแหม่มเคยโทรมารายการวิทยุป่ะ
2: เคยโทรกรีนเวฟนะคะแต่ไม่ติด
1: โทรไม่ติดใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยโทรกันแล้วไงใช่ไหมพอแต่ว่าเวลาช่วงที่บอกให้โทรก็โทรเนาะแล้วเวลาเพลงที่เราอยากฟังวันนี้คือเพลงอะไร
2: อยากเจอค่ะ
1: อยากเจอของ
2: บูเช
1: แต่สิ่งที่คุณแหม่มต้องแลกกับอ้อมคือบอกความสุขเล็กๆของตัวเองวันนี้ให้อ้อมฟังหน่อย
2: ก็คือพอดีได้เจอคนที่แอบชอบค่ะ
1: ว้าไปเจอที่ไหนอ่ะถามได้ไหม
2: พอดีช่วงเช้าค่ะมาทำงาน
1: มาทำงานแล้วได้เจอคนที่แอบชอบ
2: ค่ะ
1: ความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นไงคะใจมันเป็นยังไง
2: แบบว่ามันก็ตื่นเต้นนะคะ
1: มันตื่นเต้นแล้วมันเต้นตุกๆป่ะมันจังหวะเต้นมันไม่เป็นปกติป่ะ
2: ไม่ปกติเลยค่ะไม่ปกติเลย
1: โอ้มันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าบางคนก็เคยประสบมาแล้วเนาะแล้วมันก็อาจจะห่างหายแต่แค่เราได้ยินเราก็รู้สึกว่าแหมมันช่างน่าสนใจเหลือเกินนะคะคุณแหม่มขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวอ้อมเปิดให้เบรกหน้าเป็นเพลงแรกเลยนะคะ
2: ขอบคุณนะคะพี่อ้อมดีใจมากเลยได้คุยกับพี่อ้อม
1: ค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณคุณแหม่มนะคะที่โทรมาแชร์ความสุขเล็กๆของคุณวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: อังคารคลุมโปง
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้ไผ่กินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: อังคารคลุมโปงนะคะคลุมโปงไปด้วยกันทุกวันอังคารกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะถ้าคุณมีเรื่องอะไรที่คุณคิดว่ามันหลอนพอแล้วคุณเจอมาแล้วหรือคุณอยากจะเล่าเรื่องนี้โทรมาได้เหมือนกันบอกเรามาได้นะคะแล้วเจอกันทุกวันอังคารค่ะคุณผู้ฟัง20:00 to 23:00นะคะ
3: อังคารคลุมโปง
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยหอ
5: กสวัสดีวันศุกร์ปรับท่านั่งขับรถที่ถูกต้องไม่เพียงแต่ลดอาการปวดหลังแต่ยังช่วยให้คุณควบคุมรถได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
12: อ Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอ Delight มีแมวต้องมีโอ
13: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเอง ทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
14: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
13: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม B L U U M โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: วันจันทร์กลับมาเจอกันนะคะเหมือนเดิมกับคุณผู้ฟัง2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะระหว่างนี้ถ้าคุณอยากรู้เรื่องงานของคนอื่นๆว่าเขาผ่านอะไรกันมาบ้างหรือว่ามันมีงานที่คุณสนใจแต่ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันยังไงไปฟังด้วยกันค่ะ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะรวมไปถึง EP ต่างๆที่คุณเลือกได้เลยกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรฟังพร้อมๆกันกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลไม่อคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: Talk Putto อย่าลืมโทรนะ
1: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ชาย1คนอยากให้ลูกเราค่ะเป็นผู้ชายอ่อนโยนสอนค่ะว่าถ้ากับผู้หญิงอะไรยอมได้ก็ยอมเขาก็มีแฟนน้องผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาคงจะวีนใส่มาหรือลูกชายเราก็เลยอาจจะร้องไห้เรากลัวว่าในอนาคตอะเขาอาจจะเป็นคนที่ทนกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะท็อกซิกอะค่ะเราควรจะบอกเขายังไงดี
2: ผมว่าสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นคนนึงสุดท้ายเด็กเหล่านั้นก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ในแบบของตัวเองผมว่ารอดูเขาเติบโตรอดูเขาเจอปัญหารอดูเขาแก้ปัญหาในแบบของเขาและถ้าเขาเริ่มไม่ไหวกับการแก้ปัญหานั้นแล้วเราค่อยเป็นเซฟโซนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาเสมอดีกว่า
0: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะวันนี้คุณอยู่กับอ้อมนะคะและแน่นอนเราถามคุณผู้ฟังว่าความสุขเล็กๆของคุณในวันนี้มันคืออะไรนะคะขอบคุณที่แชร์เข้ามาและแน่นอนคนที่ขอมาทางที่เล่าอ้อมทาง026658373เพลงของคุณลัดคิวก่อนใครเลยส่วนคนที่บอกว่าวันนี้มีความสุขมากๆเลยค่ะมีคนส่งข้อความให้ของขวัญเยอะมากเพราะเป็นวันเกิดนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันHappy Birthday นะคะขอให้เป็นอีกวันที่มีความสุขนะคะและเก็บความสุขวันละนิดวันละหน่อยของเราไปเรื่อยๆก็แล้วกันในขณะที่บางคนบอกเมื่อกลางวันไปทานก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเจอตับลวกมาได้นุ่มลิ้นมากค่ะความสุขของเราบางทีก็ไม่อยู่แค่นี้หรอกคุณผู้ฟังเอ้ยอ่ะฟังเพลง New Release ไปด้วยกันกับขนมแมวเลียกินโนสปรูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปรูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปรูนพร้อมๆกันค่ะ
4: EFM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: 1 2 3 go
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
2: M on tour
3: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: อายอ
3: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: จุฬาเฮิร์บ
12: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
14: wow.
13: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
12: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: นายกรัฐมนตรีลงนามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่บังคับใช้28สิงหาคมนี้งัดมาตรการเด็ดขาดจัดการชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายคืนความสงบสุขและปลอดภัยให้สังคมด้านสุรศักดิ์รัฐมนตรีการท่องเที่ยวรับลูกเตรียมเนรเทศนักท่องเที่ยวกลางหลังระเบียบเนรเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ชูมาตรการเด็ดขาดคุ้มครองคนไทยนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบพลเอกเชยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ แทนชัดชัยบางชวดนายกยืนยันวางคนเหมาะสมกับงานเชื่อสถานการณ์ใต้ดีขึ้นหลังปรับรูปแบบการทำงานพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาตอกหุ้นมาเน็ตไมโครโฟนไม่ใช่สารพูดซ้ำไม่ทำให้ดินแดนเป็นของใครย้ำเขตแดนต้องใช้หลักฐานและโต๊ะเจรจาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันพร้อมรักษาความปลอดภัยครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาร่วมทหารตำรวจผู้ว่า7จังหวัดติดตามสถานการณ์ทุกวันเผยรอตรวจสอบรายละเอียดปมชาวบ้านอ้างถูกยิงจากห่อย้ำทุกคดีรอบคอบปกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายจี้กพ.เร่งสะสางคดีวินัยที่ค้างจำนวนมากกำหนดกรอบพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันย้ำความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมพร้อมยืนยันใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกคดีวินัยรุฑพลเผย DSI เรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนแจ้งปมถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์นอมินีต่างชาติ31สิงหาคมนี้ยืนยันไม่ได้กลั่นแกล้งรวบรวมพยานหลักฐานมานานส่วนภาวุธคดี Forex อยู่ระหว่างรวบรวมสำนวนตำรวจออกหมายเรียกป้าดาข้อหาบุกรุกรอบ2หากไม่มาตามกฎหมายภายใน15วันเจอหมายจับขายคำตอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามและศาลอาญาสั่งจำคุกนายแพทย์เหรียญทอง3ปีคดีหมิ่นประมาทเจ้าของร้านตั้งฮกกี้ชี้โพสต์กล่าวหาเป็นแนวร่วมอริราชศัตรู2สถาบันใหญ่ย่านปทุมวันยกพวกตีกันกลางสกายวอล์กตำรวจเข้าระงับเหตุทันควันนายกจ่อเรียกเลขา EEC ถกปม CP เลิกสัญญา3สนามบินเตือนยกเลิกสัญญารัฐไม่ง่ายเสี่ยงขึ้นบัญชีดำรับผิดชอบส่วนต่างกรุงเทพมหานครยกระดับคุณภาพชีวิตดูแลคนไร้ที่พึ่งเกาะรัตนโกสินทร์คัดกรองช่วยเหลือส่งต่อบ้านอิ่มใจเริ่มแล้ววิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วตลอด24ชั่วโมงหนีรถติดพระราม2หลังคมนาคมเปิดทดลองใช้ระยะทาง25กิโลเมตรนาน2ปีเพิ่มความคล่องตัวเดินทางสู่ภาคใต้ข่าวดีเปิดเส้นทางบินตรงคุณหมิงอุดรธานีเริ่ม8กันยายนนี้สัปดาห์ละ2เที่ยวบินเชื่อมจีนสู่อีสานตอนบนหนุนท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภูมิภาคกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่4เตือนมาที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้หลายจังหวัดมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะปภ.ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นวันนี้ถึง2กันยายนจีนเร่งประเมินความเสี่ยงหลังเกิดทะเลสาบจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นบริเวณชายแดนจีนเนปาลหวั่นแนวกั้นน้ำอาจพังทำให้น้ำทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างซ้ำสองขณะยอดเหยื่อเสียชีวิตพุ่ง470รายสูญหายเกือบพันรายล่าสุดเนปาลสั่งระงับคู่ภัยขณะช่วยเหตุน้ำท่วมหลังทะเลสาบแห่งหนึ่งมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งและขันกั้นน้ำแตก
0: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
11: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
5: EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะเพลย์ลิสต์ที่จัดไปด้วยกันนะคะส่วนคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้มีความสุขค่ะรู้สึกว่าเป็นสุลต่านได้1วันท้วนนะเพราะว่าเงินเดือนออกเพราะฉะนั้นค่ะเราจะเป็นสุลต่านได้นานกว่านี้เราเริ่มออมเงินง่ายๆไปด้วยกันกับคุณผู้ฟังบอกกันเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่คุณมี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะคะกับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินค่ะที่ให้คุณได้คุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเนี่ยเงินฝากน้อยกว่า1ล้านจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.95% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำจะอยู่ที่ 1.11% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.00% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษแบบ11เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่ 1.05% ต่อปีจะเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.23% ต่อปีในขณะที่ถ้าฝากเงินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยนะคะเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมค่ะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะคะซึ่งคุณสามารถฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะคุณผู้ฟังจนถึง30ธันวาคมนี้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ฟาบริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: ติดตามกันนะคะทุกคืนวันพุธค่ะ3 DJ ของเรานะคะฟูลทีมรอคุณอยู่เผือกเติ้ลแล้วก็หอมพร้อมๆกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟเรเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันด้วยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ฟาบริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันศุกร์การรักตัวเองคือจุดเริ่มต้นของความรักอย่าลืมทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะครับ
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
8: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
9: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
10: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
11: เราจะรู้รสชาติของความสุขก็ต่อเมื่อเราผ่านความทุกข์มาก่อน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
2: ไม่ให้สอนท้าย
1: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทยCanny

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar ว้าวกรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์ EFM on tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยก
4: FM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
3: อายกอายกยกยก
5: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ฟ้ามืดตื้อแบบนี้ส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านนะคะบางคนรอที่จะกลับบ้านบางคนก็น่าเห็นใจว่ามีคนโดยสารรถไปทางเดียวกันแต่รู้สึกว่าตอนนี้กำลังหายใจทางปากอยู่นะคะเพราะคนที่นั่งไปด้วยเรารู้สึกว่าเขามีเสื้อผ้าที่อับนิดนึงก็เข้าใจได้และถ้ามันอยู่ในบรรยากาศที่มันอึศแคบติดไปไหนไม่ได้มันก็คงไม่ง่ายเราอาจจะต้องช่วยกันหาวิธีบอกแต่เราอย่าบอกตอนอยู่กัน2ต่อ2เราอาจจะสร้างท็อปิกขึ้นมาในออฟฟิศหรืออะไรก็ได้นะคะหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณฟังอ้อมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เดี๋ยวพอเขาลงรถไปคุณผู้ฟังก็หายใจให้เต็มปอดแล้วนั่นก็จะเป็นความสุขอย่างหนึ่งของเรานะคะในขณะที่คุณผู้ฟังบางคนส่งข้อความมาว่าวันนี้เรื่องดีๆคือไป CSR กับบริษัทได้เลี้ยงอาหารเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็น้องๆเล่นดนตรีให้ฟังนะคะก็รู้สึกมีความสุขอะไรที่คุณทำแล้วมีความสุขมันเป็นเรื่องดีเสมอค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่เราก็คงอยากจะให้ความสิ่งดีๆนั้นผ่อนคลายตัวเองนะคะก็เตรียมตัวได้รับการผ่อนคลายด้วยตัวคุณเองแล้วต่อให้นอนดูทีวีหรือนอนดูเพดานถ้าคุณเลือกที่จะทำมันไม่ต้องไปแคร์ว่าใครจะมองว่าทำไมไม่ไปไหนอ่ะทำไมไม่ทำอะไรเลยเรื่องของฉันวันหยุดของฉันฉันเลือกนะคะเพราะฉะนั้นใช้วันหยุดของคุณให้เต็มที่แล้ววันจันทร์มาเจอกันอีกทีหนึ่งเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังกลับมา

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อย่ากลัวที่จะล้มแต่จงกลัวที่จะไม่ลุก
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ Number 1

0: แชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับนี่คือกลิ่นฟอนเทนเฟิร์สวันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันหน่อยว่าเพลงนี้จะสามารถรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้หรือเปล่านะครับบ่าย 3-5 โมงครับ Playlist of the Week กับน้อง DJ P
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM DJ Playlist by
0: DJ Carbon ครับ6โมงเย็นกับอีก5นาทีทักทายคุณผู้ฟังตอนเย็นนะครับวันนี้น้องเบิ้ลนะครับ DJ Kevin อยู่ดูแลแทนพี่ดาว1วัน6โมงจนถึง3ทุ่งส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านในค่ำคืนวันศุกร
3: ์เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

3เพลงจังหวะสนุกสนุกส่งให้ในวันศุกร์แบบนี้นะครับผมนี่คือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักจากพี่ว่านธนกฤตนะครับแล้วก็มีขาหมูทัตตูคัลเลอร์รวมไปถึงคุณจะชอบผลไม้เมืองซีเวสเบคอนแล้วก็น้องกรพ็อกซี่นะครับมองออกไปนอกหน้าต่างตรงอโศกตอนนี้คุณผู้ฟังครับมืดตึ๊บเลยนะครับอยู่โซนไหนรถติดหรือเปล่าฝนตกหรือเปล่ารวมไปถึงอยากฟังเพลงอะไรนะครับส่งข้อความมาอัปเดตกันได้แอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินจ้ะ

รอบเย็นมีคนส่งเมนูข้าวเย็นมาให้ด้วยนะครับผมคุณบูมส่งมาบอกว่าเป็นบะหมี่ต้มยำหมูสับนะฮะแล้วก็ข้อความที่คุยกันถึงเรื่องเอาติ้งของผมเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรนะครับมีข้อความถามว่าไม่ได้ไปเอาติ้งหรอไม่ได้ไปนะคุณผู้ฟังครับนั่งอยู่ตรงนี้จัดรายการให้คุณผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี1ประโยคที่ค่อนข้างถูกต้องนะครับแล้วก็ตรงใจนะบอกว่ามาจัดรายการเหมือนร้อนเงินก็ส่วนนึงแหละ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
6: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
7: ฮะอินอะไรนะ
6: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
8: ินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
9: Is that good
10: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆ

0: กินแล้วฟินต้องแบบสปูนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: Is that good
3: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันศุกร์ขับรถกลับบ้านดีๆมีสติไม่รีบดื่มไม่ขับแล้วเราจะได้กลับบ้านไปหาคนที่รอเราอยู่นะครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: FM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะครับเมื่อกี้นี้เราเปิดขึ้นใจจากเมอร์ Black Heart นะครับแล้วก็มีคาตานุนิวโบกี้ไลออนแบบสบายๆแนะนำหนึ่งเพลงใหม่วันนี้ครับจัสมินนิก้านะครับสบายๆมาในแบบช้าๆเหมือนกันไม่คิดถึงเท่าไหร่

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
0: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

าว้าวว้าวว้าวว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แฉข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
4: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: EFM on tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
10: EFM on tour
11: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
9: อายกอายกยกยก
11: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
6: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ดอกไม้ไม่ได้บานเพราะรีบแต่บานเพราะถึงเวลา
13: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
14: Number 4

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: เมื่อกี้นี้คือจำได้ว่าลืมจากน้องวิลเลียมไลคันนะครับผม1ทุ่มกับอีก4นาทีชั่วโมงที่2คุณผู้ฟังครับวันนี้เราอยู่กันจนถึง3ทุ่มนะฮะส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านในค่ำคืนวันศุกร์แล้วก็เป็นศุกร์สิ้นเดือนรวมไปถึงเป็นวันศุกร์ที่ฝนค่อนข้างจะตกหลายพื้นที่นะครับแล้วก็รถค่อนข้างจะติดด้วยสบายๆวันนี้วันศุกร์แล้วไม่ต้องรีบต้องร้อนไปไหนนะครับแต่ว่ามี1เรื่องคุยกับคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ทราบแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยจะเดินทางไปทางโซนหัวหินปราณบุรีเพชรบุรีอะไรโซนนั้นนะครับล่าสุดเนี่ยทางด่วนใหม่เปิดแล้วนะครับ M82 คุณผู้ฟังครับเปิดวันนี้10โมงตรงตั้งแต่เมื่อเช้านี้ครับก็มีคนเริ่มทยอยรีวิวแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็คือจะขึ้นนะครับผมจากต่างระดับบางขุนเทียนเนี่ยยาวไปจนถึงบ้านแพ้วนะครับใครที่จะไปหัวหินก็อาจจะประหยัดเวลาได้สักประมาณ30-45 นาทีลองดูนะคุณผู้ฟังเผื่อเสาร์อาทิตย์นี้ใครไปเที่ยวหัวหิน

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: Fandom Live สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราต้อนรับมิวแล้วก็เลิฟจากบ้าน GMM TV นะคุณผู้ฟังครับใครที่อยากจะเขียนแฟนฟิกชั่นให้กับพวกเขานะครับเข้าไปใน X ของ EFM Station ได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้า2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่ม EFM Fandom Live วันพฤหัสเจอกันกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

ู้จัก Proxy เพราะเพลงนี้เหมือนผมบ้างไหมฮะคนไม่คุยนะฮะหนึ่งงานจาก Proxy ไม่ได้ฟังนานมากแล้วนะครับแล้วก็มีรักมักยากจากน้องๆวง Bus Because of You ไอชายด้วยนะครับเมื่อกี้พูดถึง Proxy คุณฟังครับ Proxy เนี่ยเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของ Smart Heart เนาะซึ่ง Smart Heart เนี่ยก็เป็นหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนแฟนๆรายการ FM Fandom Live ของเรามาตลอดนะครับนี่คืออาหารสุนัข Smart Heart ครับมาพร้อมกับ6หนุ่ม Proxy บอยแบนด์สุดฮอตนะครับกับแคมเปญอร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจ Smart Heart นะครับชวนพ่อหมาแม่หมามาดูแลน้องหมาให้ได้กินของอร่อยนะครับแล้วก็มีสุขภาพดีไปพร้อมกันเพราะอาหารสุนัข Smart Heart ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพนะครับแล้วก็มีสารอาหารจำเป็นครบถ้วนครับตอบโจทย์น้องหมาในทุกช่วงวัยแล้วก็ให้น้องหมาเนี่ยมีสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงขนสวยงามๆที่สำคัญครับขับถ่ายเป็นก้อนดูแลง่ายแล้วก็ถูกใจพ่อหมาแม่หมานะครับรวมไปถึงน้องหมาด้วยไม่ว่าจะน้องหมาวัยไหน Smart Heart เขามีสูตรให้เลือกครบเลยครับเพราะว่าเรื่องกินของน้องหมาเนี่ยต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทนะครับหาซื้อได้แล้วขอไปครับสามารถหาซื้ออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทได้ทุกช่องทางออนไลน์นะครับรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าหรือว่าเพ็ทช็อปใกล้บ้านนะครับตอนนี้1ทุ่มกับอีก23นาทีคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงนี้2เพลงนะครับแล้วก็ส่งคุณผู้ฟังทางวิทยุไปฟังข่าวส่วนใครอยากจะฟังต่อยาวๆตามมาต่อกันได้แอปพลิเคชัน A Time ฟังฟิน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: ร่วมข่าวเด่น
6: เป็นข่าวดัง
7: สารพันเรื่องราว
6: ใน
5: เคาะข่าวค่ำ
8: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านฟังผู้ชมเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามเคาะข่าวค่ำได้ทุกวันนะคะประมาณทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็สามารถรับชมผ่านทางไลฟ์ Facebook ที่สถานีสนามเป้าได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงคือพอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้มีข่าวที่ต้องติดตามกันหลายเรื่องเลยนะคะล่าสุดที่ประชุมสมช.เคาะชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่แล้วนายกบอกว่าเป็นคนที่เหมาะสมกับงานขณะที่เรื่องของรถไฟ3สนามบินยังเคลียร์ไม่จบนายกเชิญเลขา EEC ถกสัปดาห์หน้าหลังจากกลุ่ม CP ขอยกเลิกสัญญามีผลแล้วระเบียบในประเทศฉบับใหม่ส่งกลับต่างชาติทำผิดกฎหมายปิดถนน7ชั่วโคตรวันนี้เริ่มเปิดทดลองมอเตอร์เวย์ M82 ฟรีนะคะลงใต้สะดวกมากขึ้นเริ่มเก็บค่าผ่านทางในปี72ค่ะเดี๋ยวฟังโฆษณากันสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันเต็มๆค่ะ
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว

0: อง
1: ดักกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max สปีดดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ข่าวค่ำวันนี้นะคะเราเริ่มต้นกันที่ข่าวที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจตอนนี้เนื่องจากว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งเลยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะที่เนปาลกับทิเบตทานน้ำแข็งมันพังถล่มลงมานะคะก็ทำให้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากค่ะตัวเลขก็เพิ่มขึ้นมากกว่า500คนแล้วสูญหายอีกนับพันคนนะคะคือก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยเนี่ยเขาต้องสั่งระงับภารกิจการค้นหาผู้สูญหายแล้วก็การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบชั่วคราวเนื่องจากเกรงว่าทะเลสาบที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนื่องจากว่าดินถล่มลงมาแล้วไปขวางทางน้ำค่ะมีโอกาสที่มันจะพัดพาเอาน้ำลงมาด้านล่างอีกรอบนึงนะคะก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันได้ทำให้ตอนนี้ต้องมีการระมัดระวังมากๆเลยแล้วก็มีการทำงานแข่งกับเวลาด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาเร่งเดินหน้าค้นหาผู้ประสบภัยแล้วล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้รถขุดแล้วก็เครื่องจักรกลหนักค่ะเร่งค้นหาผู้สูญหายและผู้รอดชีวิตตามกลองโคลนแล้วก็ซากปรักหักพังตามพื้นที่ต่างๆที่ได้รับความเสียหายก็เรียกว่าทำงานแข่งกับเวลานะคะลดความเสี่ยงจากการเกิดน้ำท่วมและลอกใหม่ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ขณะที่เจ้าหน้าที่เนปาลต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ไปบินสำรวจค้นหาผู้รอดชีวิตค่ะแล้วก็ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนหลายพันคนในพื้นที่แนวหุบเขาตอนนี้คือถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเลยทีมกู้ภัยบางทีมก็ต้องเอาสุนัขดมกลิ่นเข้าไปดมกลิ่นเพื่อกู้ร่างผู้เสียชีวิตนะคะก็เจอประมาณ10กว่ารายขณะที่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลมีคำเตือนล่าสุดออกมาบอกว่ากองโคลนที่ไหลลงมาทับถมกันได้ไปขวางกั้นแม่น้ำที่ชื่อว่าโพเตโกชีนะคะอยู่ตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุเลยแล้วมันทำให้เกิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่น้ำในทะเลสาบมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมีความเสี่ยงที่น้ำจากทะเลสาบที่มันเกิดตามธรรมชาตินี้มันอาจจะไหลทะลักออกจากแนวกั้นได้ขณะที่สื่อของทางการจีนรายงานอ้างข้อมูลกระทรวงทรัพยากรน้ำบอกว่ามีความเสี่ยงสูงที่ทะเลสาบอาจจะแตกและคาดว่าปริมาณน้ำสูงสุดในวันที่1กันยายนนี้เนี่ยน่าจะขึ้นสูงสุดในวันที่1กันยายนนี้นะคะคือฟังข้อมูลเนี่ยเขาคาดการว่าคือเท่ากับขนาดของสระน้ำโอลิมปิกอะเป็นพันๆสระรวมกันเลยนี่คือปริมาณน้ำที่อยู่ในทะเลสาบส่วนยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลตอนนี้เพิ่มขึ้น538รายแล้วนะคะและคาดว่าอาจจะเพิ่มขึ้นกว่านี้เรื่อยๆขณะที่ผู้บาดเจ็บค่ะ 1,400 รายนะคะผู้สูญหายยังมีมากกว่า 1,000 คนค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ไปเดินเขาด้วยส่วนทางการเนปาลตอนนี้บอกว่าก็มีการไล่ดูจำนวนของ

สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนหน้านี้นะคะก็เกิดความปั่นป่วนเกิดขึ้นค่ะวันนี้มีการประชุมสมช.นะคะก็มีการคาดการณ์กันว่าจะมีการเคาะชื่อเลขาสมช.คนใหม่ออกมาหลังจากที่นายกได้มีคำสั่งให้ย้ายเลขาสมช.ท่านเดิมนะคะก็คือคุณชัดชัยบางชวดให้ไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็วันนี้ช่วงสายๆที่ผ่านมานายกเข้าประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะที่สุดแล้วที่ประชุมก็เคาะชื่อเลขาสมช.ท่านใหม่ออกมาเป็นไปตามคาดนะคะนั่นก็คือพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์นั่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ค่ะนายกก็ให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมเสร็จนะคะยอมรับว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยืนยันว่าการดึงทหารเข้ามาเป็นเลขาธิการสมช.ก็เพื่อมาช่วยงานเรื่องความมั่นคงในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วตัวท่านเองเนี่ยก็มีความเหมาะสมกับงานด้วยเรื่องนี้นายกบอกเลยว่าเป็นหลักการที่สำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้นายกบอกว่าที่ประชุมได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เรื่องของความมั่นคงด้วยก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นนะคะประชุมสมช.เสร็จค่ะช่วงบ่ายนายกก็เดินทางไปประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อนะคะมีประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจวาระโผแต่งตั้งนายตำรวจระดับสูง163ตำแหน่งที่ผ่านการกลั่นกรองจากผบ.ตร.เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมีการพิจารณารายชื่อไปเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนตำแหน่งระดับสูงมีรายงานว่าพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจเลตำรวจแห่งชาติจะขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะที่พลตำรวจโทธนพลศรีโสภารองเจเลตำรวจแห่งชาติค่ะก็จะขึ้นเป็นเจเลตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทภูมินพุ่มพันม่วงท่านนี้มีรายงานว่าจะได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะแล้วก็ยังมีพลตำรวจตรีธินกรรังมาศเป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทีนี้ประเด็นที่เราต้องจับตากันก็คือการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมแต่ละรายชื่อตามพรบ.ตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งก็จะใช้เกณฑ์ก็คือดูจากลำดับอาวุโสควบคู่ไปกับความรู้ความสามารถด้วยนะคะรายชื่อทั้งหมดยังเป็นเพียงรายชื่อที่เป็นกระแสข่าวคาดการออกมานะคะยังไม่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการก็เดี๋ยวต้องจับตาดูนะคะว่าใครจะได้ขยับขึ้นตำแหน่งบ้างส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองเรื่องของหัวสว.ก็ยังจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยเพราะมันเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็รอลุ้นกันอยู่ว่ากกต.จะมีมติออกมาเมื่อไหร่คือเดิมทีเนี่ยคาดว่าจะมีมติออกมาวันนี้ซะด้วยซ้ำแต่สุดท้ายแล้วกกต.ก็บอกว่ายังไม่ได้มีมติออกมานะส่วนที่โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์นะคะก็ได้ทำจดหมายไปถึงเลขาธิการสภาว่าขอยกเลิกการจัดงานสัมมนาที่ฝ่ายค้านเขาขอเอาไว้โดยทางโรงแรมเขาบอกว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้นะคะมีลูกค้าที่เข้าพักจำนวนมากค่ะแล้วก็อาจจะกังวลเรื่องการถูกนำไปโยงเป็นประเด็นการเมืองด้วยนะคะแต่ว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็มีการเตรียมแผนสำรองเอาไว้แล้วคุณไอติมพฤทธิ์บอกว่าก็จะใช้ห้องประชุมที่สภาเนี่ยแหละเสวนากันในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นค่ะทีนี้มันมีประเด็นใหม่แทรกขึ้นมาก็คือใครเห็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของฝ่ายค้านบ้างหลายคนไปเตะตารูปของคุณหมอชลน่านสีแก้วอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็มีคำถามตามมาทันทีเอ๊ะเพื่อไทยนี่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะแล้วทำไมคุณหมอชลน่านเนี่ยจะไปร่วมวงเสวนากับฝ่ายค้านได้ยังไงเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็คงจะต้องเปิดปมเรื่องของสว.อาจจะเปิดหลักฐานอยู่แล้วนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้นายกบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันให้ไปถามคุณหมอชลน่านเอาเองจริงๆวันนี้ฝนมีโอกาสคุยกับคุณหมอชลน่านด้วยนะแต่ว่านักข่าวก็ต้องไปถามหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก่อนคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะว่าเอ๊ะท่านทราบหรือยังว่าคุณหมอชลน่านเนี่ยจะไปร่วมเวทีฝ่ายค้านเอาคุณจุลพันธ์ก่อนนะคุณจุลพันธ์บอกว่ากรณีของคุณหมอชลน่านเนี่ยทางพรรคเนี่ยก็ไม่ได้ติดอะไรนะเพราะว่าเราเป็นพรรคเปิดกว้างไม่ได้ห้ามสมาชิกไปดำเนินกิจกรรมในการพบปะพูดคุยกับประชาชนหรือจะไปร่วมงานเสวนาสัมมนาคุยกับคุณหมอชลน่านแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะก็ทราบว่ากลุ่มงานของผู้นำฝ่ายค้านประสานมาเพราะว่าคุณหมอชลน่านท่านก็เคยเป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านมาก่อนก็เลยเชิญท่านไปร่วมเสวนาช่วงหนึ่งเท่านั้นแล้วในเวทีก็

0: ยังมีคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีอดีตผู้นำฝ่ายค้านอีกหลายท่านที่จะมาร่วมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งการพูดคุยก็เป็นการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องระบบการเมืองไม่ได้มีประเด็นอะไรน่าห่วงใยเลยไม่เกี่ยวกับการเมืองด้วยคุณจุลพันธ์บอกว่าเชื่อว่าคุณหมอท่านก็มีวิจารณญาณอยู่แล้วนะคะคงจะพูดในกรอบที่เหมาะสมเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่แต่พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาวันนี้คุณจุลพันธ์บอกว่างั้นเดี๋ยวผมขอไปคุยกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้เพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จัดด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะท่านก็ยอมรับว่าจริงๆก็ยังไม่ได้เห็นหัวข้อเลยว่าจะคุยอะไรกันแต่ว่าโดยหลักแล้วก็จะเป็นมิติของฝ่ายค้านหากทำงานโปร่งใสใช้งบถูกต้องก็เป็นเรื่องการสื่อสารกับประชาชนแต่ก็ไม่ควรจะเอางบประมาณนี้ไปหวังผลประโยชน์ทางการเมืองแล้วก็ย้ำว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่สร้างความระหองระแหงระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลแน่นอนก็ยังมีเสถียรภาพกับรัฐบาลเป็นปึกแผ่นแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้คือเฟิร์นเล่าให้ฟังเฟิร์นมีโอกาสโทรคุยกับคุณหมอชลน่านอยู่ตอนช่วงบ่ายๆนะก็ถามคุณหมอว่าตกลงเนี่ยคอนเฟิร์มไหมจะไปไหมพรุ่งนี้คุณหมอยืนยันว่าจะไปตามเดิมนะคะได้คุยกับคุณจุลพันธ์เรียบร้อยแล้วก่อนที่คุณจุลพันธ์จะให้สัมภาษณ์กับสื่อคุณจุลพันธ์น่ะคุยกับคุณหมอชลน่านแล้วซึ่งคุณหมอเนี่ยจะไปแลกเปลี่ยนในหัวข้อกว้างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักการแล้วก็เพื่อที่จะต้องการกู้วิกฤตศรัทธาคืนมาเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจต่อระบบการตรวจสอบคือในงานเนี่ยเขาจะมีหลายเซกชันคุณหมอเนี่ยก็จะไปอยู่ในเซกชันหนึ่งที่ไม่ได้ไปแตะในเรื่องของการไปขยี้เรื่องหลักฐานหรือไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการหัวสวก็เดี๋ยวรอฟังดูพรุ่งนี้นะคะคนที่ลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยก็จะเข้าไปฟังงานเสวนาในงานได้ค่ะเราปิดท้ายเบรกนี้กันที่เรื่องแถลงการของสำนักพระราชวังนะคะสำนักพระราชวังนอร์เวย์ค่ะระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันเสด็จสวรรคตอย่างสงบแล้วนะคะณโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยออสโลเมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา 6:35 นาทีตามเวลาท้องถิ่นขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ค่ะได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebookปวงชนชาวไทยขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์ด้วยเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่อค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอาสมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
6: กลับมาข้อข่าวค่ำช่วงนี้นะคะอัปเดตข่าวด่วนกันนิดนึงเพราะว่าโอ้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่งจะโพสต์ข้อความลงเมื่อครู่นี้เองเรื่องเกี่ยวกับการลงมติพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เผยแพร่ข่าวนะคะบอกว่ากกต.ได้ประชุมลงมติพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.วันจันทร์ที่14กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.โดยวันที่28สิงหาคม2569คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณารับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนเสร็จสิ้นแล้วเนื่องจากสำนวนดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานบางส่วนที่จำเป็นจะต้องขอพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาลงมติเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบจึงกำหนดนัดพิจารณาลงมติสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.ในวันจันทร์ที่14กันยายน2569นะคะแล้วก็บอกว่าให้ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกกต.ค่ะก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยกกต.จะมีมติออกมาอย่างไรก็ลุ้นระทึกกันแทบจะทุกวันเลยกลับมาที่เรื่องของคนไทยจับตากันอย่างมากเลยเรื่องประเด็นที่เกี่ยวกับคนต่างด้าวทำผิดในไทยนะคะซึ่งหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะว่าเอ๊ะโทษบ้านเราเนี่ยเบาไปไหมการเอาจริงเอาจังแค่ไหนนะคะเพราะว่าก็จะมีแรงงานต่างด้าวจำนวนไม่น้อยเลยที่อาจจะไปก่อเหตุความเดือดร้อนรำคาญวุ่นวายในประเทศไทยได้ล่าสุดระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วให้เนรเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนค่ะโดยรัฐกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ.2569โดยที่ประเทศไทยมีนโยบายต้อนรับคนต่างด้าวผู้สุจริตให้เข้ามาท่องเที่ยวพำนักทำงานประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรได้โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่พบว่ามีคนต่างด้าวจำนวนหนึ่งที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนอกจากนี้ยังพบคนต่างด้าวอีกจำนวนหนึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงสมควรในประเทศออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร็วเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขความปลอดภัยให้แก่สังคมแก่คนไทยและคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้มีคำสั่งให้ในประเทศคนต่างด้าวนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรคนต่างด้าวผู้ใดที่กระทำความผิดนะคะเมื่อได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุด ครบถ้วนและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำแล้วให้ออกคำสั่งเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรค่ะโดยระบุว่าข้อ1เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง2ทำงานโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว3ประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะที่ผ่านมามีเรื่องของนอมินีด้วย4ปลอมแปลงหรือใช้เอกสารปลอม5กระทำความผิดตามกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไป6เป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามข้อ1ถึงข้อ5อ่ะก็ถือว่ากฎหมายเข้มมากขึ้นนะคะจะได้แก้ปัญหาเรื่องของชาวต่างด้าวที่เข้ามาก่อปัญหาในประเทศไทยค่ะก็ต้องคงจะต้องดูแหละว่าจะมีการบังคับใช้อย่างจริงจังแค่ไหนด้วยมากันที่เรื่องของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินกันบ้างนะคะโหกำลังเป็นปัญหาใหญ่เลยคือก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าเครือ CP เขาจะไม่ต่อสัญญาแล้วก็เรื่องของการเลิกให้บริการ Airport Link ด้วยปรากฏว่ามีการเจรจากันด่วนไปเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้ข้อยุตินะคะเดี๋ยวลองดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนิดนึงนะคะคือทางรฟท.เขาเสนอ CP ขอให้เดินรถ Airport Link อีก1ปีแต่ว่า CP ก็ไม่ได้รับปากอะไรวันนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยไปเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณก็คือเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือ CP แก้ปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินค่ะหลังจากที่ CP ส่งหนังสือมาขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติการเดินรถไฟ Airport Link นะคะในวันที่30กันยายน2569ก็คืออีก1เดือนโดยให้รฟท.เจรจากับ CP เมื่อวานนี้ไปแล้วเพื่อหาข้อยุติใน2ประเด็นก็คือเรื่องการเดินรถไฟฟ้า Airport Link แล้วก็โครงการร่วมรถไฟไทยจีนนะคะซึ่งสรุปผลการเจรจาระหว่างรฟท.กับเอเชียเอราวัณและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะเรื่องการเดินรถขอให้เอกชนเดินรถต่อไปอีก1ปีแต่ว่าทางบริษัทเอกชนเนี่ยเขายังไม่ได้ตอบตกลงค่ะแต่ก็ยอมทำแผนว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็มีข้อเสนอการบริหารการเดินรถ Airport Rail Link หลังหมด MOU ในวันที่30กันยายน2569ซึ่งมีการจัดส่งรายละเอียดของแผนเนี่ยให้รฟท.ไปพิจารณาแล้วในวันที่4กันยายน2569นี้เดี๋ยวจะมีการนัดประชุมกันอีกครั้งในวันที่7กันยายน2569นะคะก่อนจะเสนอคณะกรรมการบอร์ดรฟท.พิจารณาในวันที่10กันยายน2569นี้ส่วนเรื่องของค่าสิทธิ์ Airport Rail Link รฟท.ได้แจ้งให้เอกชนจ่ายค่าสิทธิ์รวมถึงภาระดอกเบี้ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามที่กำหนดในสัญญาร่วมลงทุนด้วยงวดชำระดอกเบี้ยครั้งต่อไปก็คือ18กันยายน2569รฟท.ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้กู้ดังนั้นทางเอกชนก็จะต้องนำเงินมาจ่ายในส่วนนี้ด้วยนะคะทีนี้นักข่าวก็ไปถามท่านนายกประเด็นนี้ว่าเราจะแก้ปัญหากันยังไงดีค่ะนายกก็บอกว่าจริงๆแล้วยังไม่ได้ทราบรายละเอียดเลยนะหลังจากที่มีข่าวว่าทาง CP เขาขอฉีกสัญญาใช่ไหมคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยท่านจะให้เลขา EEC ไปพูดคุยในสัปดาห์หน้าค่ะนายกบอกว่าสัปดาห์หน้าจะเชิญคุณจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC มาพบเพราะว่ามีหลายเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อเดี๋ยวก็คงจะได้คุยกันแล้วก็ย้ำว่าการทำสัญญากับภาครัฐมันก็ไม่ได้จะยกเลิกกันง่ายๆนะคะส่วนถ้ามีเหตุผลเพียงพอจะสามารถยกเลิกได้ไหมอันนี้นักข่าวถามนายกนายกก็บอกว่าผมก็เห็นว่ามีแต่รัฐเนี่ยเขายกเลิกแต่ยังไม่เห็นเอกชนมาขอยกเลิกสัญญาเลยเพราะว่าการยกเลิกสัญญากับภาครัฐมันจะมีผลตามมาอีกมากมายแล้วต้องถูกขึ้นบัญชีดำต้องรับผิดชอบในเรื่องต่างๆที่ตามมาด้วยแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือสมมติว่างานหนึ่งงานทำสัญญาไปเท่านี้หากยกเลิกแล้วต้องมีการไปประมูลใหม่ราคามันก็จะสูงขึ้นระเบียบสำนักนายกจึงกำหนดเอาไว้ว่าคู่สัญญาที่ยกเลิกสัญญาต้องรับผิดชอบในส่วนต่างนะคะถูกขึ้นแบ็คลิสต์ด้วยเพราะถูกมองว่าเอาทิ้งงานนี่นอกจากนี้มันจะมีเงื่อนไขต่างๆตามมาอีกเยอะเลยนายกบอกว่าก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ทำกันง่ายๆหรอกถ้าจะฉีกสัญญาดังนั้นก็เดี๋ยวขอพบกับเลขา EEC ก่อนเพราะว่าคู่สัญญาจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคมค่ะก็ต้องทำตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยนะคะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของการเดินทางเหมือนกันข่าวดีค่ะหลังจากที่เรารอกันมานานมากจนบางคนเขาขนานนามว่าแบบเป็นถนน7ชั่วโคตรใช่ไหมคะก็จะปิดตำนานแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นต้นไปทางหลวงพิเศษหมายเลข M82 เริ่มเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอดสาย25กิโลเมตรเลยนี่คือความยาวนะคะยกระดับการเดินทางสู่ภาคใต้เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงใครที่จะใช้ M82 เนี่ยต้องขับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะในช่วงทดลองใช้เนี่ยไม่งั้นท่านจะเจอใบสั่งโอ้โหไม่รู้กี่ใบเลยล่ะค่ะทีนี้ทางกรมทางหลวงเนี่ยเริ่มเปิดทดลองให้บริการแล้วนะคะสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วไม่เก็บค่าผ่านทางสามารถใช้มอเตอร์เวย์ M82 ได้ต่อเนื่องเลยจากถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้เข้าสู่มอเตอร์เวย์ M82 บนถนนพระราม2ค่ะที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่ทางยกระดับบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรแล้วก็ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข35ถนนพระราม2มุ่งสู่สมุทรสงครามไปถึงทางแยกต่างระดับวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ต่อไปก็จะเปิดให้ใช้ทางขึ้นลงได้4แห่งคือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2ด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2นะคะยังไม่เปิดให้ใช้งานค่ะเพราะว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างมีเป้าหมายจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมกับค่าธรรมเนียมเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572แต่เนื่องจากการก่อสร้างงานโยธาและการติดตั้งระบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะดังนั้นการเปิดทดลองให้บริการเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าจำกัดความเร็วถ้าเป็นรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็รถบรรทุกรถโดยสารนะคะอันนี้คือ65สำหรับรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารส่วนคนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์รถสามล้อรถเลื่อนทุกประเภทไม่อนุญาตให้ขึ้นไปใช้ทางค่ะดังนั้นใครที่จะขับไปเนี่ยนะก็ต้องควบคุมความเร็วให้ดีๆนะคะบางคนบอกว่าคิดซะว่าขับชมวิวไปเรื่อยๆแล้วกันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้รีบร้อนเดินทางมากนักนะคะเราปิดท้ายข้อข่าวค่ำกันในวันนี้นะอุ้ยตีกันอีกแล้ว2สถาบันชื่อดังย่านปทุมวันนะคะกลางสยามเลยเจ็บไป4รายค่ะตำรวจต้องเข้าไประงับเหตุกลุ่มนักศึกษายกพวกทะเลาะวิวาททำลายร่างกายกันใจกลางเมืองทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็จับผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะคือจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเขาชอบเข้าไปถ่ายรูปกันด้วยอ่ะเป็นทางเดินเชื่อมก็ทำให้ประชาชนที่อยู่แถวนั้นตื่นตระหนกมากๆก็คุมตัวได้ทั้งหมด8รายประสานกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยนะคะ4รายเป็นผู้บาดเจ็บมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายก็มีการปฐมพยาบาลกันจากนั้นก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไปที่สถานีตำรวจไปสอบสวนอย่างละเอียดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็อย่างที่บอกว่าพอมีข่าวนะคือเอ่ยชื่อ2สถาบันนี้นะโอ้โหในโลกออนไลน์นี่คอมเมนต์เป็นเอกฉันท์เลยบอกว่าปัญหาเดิมๆอีกแล้วการประพฤติตัวแบบเดิมของกลุ่มนักศึกษาของ2สถาบันเนี้ยจะใช้มาตรการเด็ดขาดแค่ไหนก็ไม่เคยแก้ได้นะคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวรอดูนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะจบปัญหานี้กันยังไงหมดเวลาพอดีกับข้อข่าวค่ําลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบรอบ36ปีวันนี้เวลา 8:35 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบรอบ36ปีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์วันที่28สิงหาคม2569เพื่อรำลึกถึงจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนและสืบสานอุดมการณ์พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่กับคุณธรรมสร้างประโยชน์แก่ประเทศและสังคมโอกาสนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น3รางวัลได้แก่ด้านผู้มีผลงานโดดเด่นทางวิชาการด้านผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพและด้านผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมพร้อมกับพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจากนั้นพระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสครบรอบ36ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนรู้จักใช้ความรู้สร้างประโยชน์รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและไม่ลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาคือการเป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนดีหากมีทั้งสองประการนี้แล้วไม่ว่าจะทำงานสาขาใดก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีต่อจากนั้นทรงฟังนายจิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รุ่นที่16บรรยายพิเศษในหัวข้อ The Journey of Scientist จากนักเรียนเอ็มวิทย์สู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตกล่าวถึงเส้นทางการศึกษาที่ได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาประเทศเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับนานาชาติในปี2009ชนะเลิศรางวัลเหรียญเงินได้รับทุนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสาขาฟิสิกส์และด้านควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัมมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ปัจจุบันเป็นผู้บุกเบิกการใช้งานด้านเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศในอนาคตในงานยังมีการแสดงดนตรีของวง MV String Orchestra และนิทรรศการแสดงพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกและวางรากฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์การก้าวสู่ระดับสากลและการขยายเครือข่ายการยกระดับการศึกษาไทยสู่ระดับนานาชาติตลอดจนการล้อมรวมศักยภาพและความคิดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการนำวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาสังคมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษาโดยศาสตราจารย์ณัฐพมรประวัติอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและนายโกวิทย์วรพิพัฒน์อธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้นร่วมลงนามโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่28สิงหาคม2533เริ่มจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา2534ได้รับความอนุเคราะห์จากพระอุบาลีคุณูปมาจารย์เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงในขณะนั้นให้ใช้สถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดไร่ขิงเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวก่อนย้ายไปสถานที่ตั้งปัจจุบันบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อมาปี2543มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นองค์การมหาชนและเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่พาเลิร์นเป็นแอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลช่วยวิเคราะห์ผู้เรียนและปรับเนื้อหาวิธีเรียนและการเส้นทางทางการเรียนให้เหมาะกับแต่ละคนเพื่อให้การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนาได้เต็มศักยภาพอวิส เป็นหุ่นยนต์ที่นักเรียนและครูเอ็มวิทย์พัฒนาตั้งแต่การออกแบบผลิตชิ้นส่วนและพัฒนาโปรแกรมทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนในการสร้างนวัตกรรมจากความรู้สู่การใช้งานจริงภาคิดเป็นเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพบคำตอบด้วยตัวเองพาสุขเป็นระบบต้นแบบส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุช่วยออกกำลังกายและฝึกสมองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการล้มหุ่นยนต์ดินสอเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยช่วยอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาลแบบ One Stop Service ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่และทำให้ขั้นตอนต่างๆรวดเร็วสะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีช่วยพัฒนาสมองเพิ่มสมาธิและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการใช้ชีวิตโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่แรกตั้งจบจนปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนว่ามหิดลวิทยานุสรณ์และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรมหิดลเป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติภูมิอันสูงส่งยิ่งของโรงเรียนย้ำเตือนถึงพันธกิจในการมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพนำความรู้ความสามารถไปสร้างประโยชน์และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสืบไปอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพัฒน์ยุคคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูป บทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุคถาพระปุคคละบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะทั้งยังได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่ซึ่งคือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีด้วยกันหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าเมื่อนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ทากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีสำหรับสิ่งของพระราชทานดังกล่าวจังหวัดน่านจะเชิญไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆได้แก่โรงเรียนบ้านซ่านคุรุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัวจำนวน200ชุดโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจำนวน190ชุดโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผาจำนวน178ชุดและที่โรงเรียนบ้านท่าค้ำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผาจำนวน135ชุดในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกล่าวให้กับนักเรียนและประชาชนได้รับทราบซึ่งล้วนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จากฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวส่งผลให้พื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำน่านอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วทำให้มีมวลน้ำสะสมจำนวนมากและเพิ่มความรุนแรงจึงเกิดเป็นน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนมากปัจจุบันจังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วแล้วรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดลำปางวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ที่ขาดโอกาสผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตลอดจนกลุ่มเปราะบางอื่นๆเพื่อสร้างโอกาสและคุณค่าให้กลับมาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม สำหรับเรือนจำกลางลำปางทำหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีและเป็นเรือนจำเป้าหมายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงมีแผนในการดำเนินโครงการกำลังใจแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำต่อมากระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจได้สนองพระปณิธานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเริ่มต้นจากการสำรวจความต้องการของผู้ต้องขังโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยรวมทั้งศักยภาพของเรือนจำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังผู้สูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยจัดอยู่ในระดับสังคมสูงวัยระดับสุดยอด Super Age Society ดังนั้นเรือนจำกลางลำปางจึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมโดยเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยปัจจุบันมีการบูรณาการความร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรมกิจการผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังสูงวัยให้ได้รับโอกาสในการดูแลและพัฒนาศักยภาพรวมถึงการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสมทั้งนี้จากการสำรวจความต้องการของผู้ต้องขังพบว่ามีความสนใจด้านการพัฒนาทักษะอาชีพทั้งการประกอบอาหารและขนมไทยการนวดแผนไทยการเสริมสวยตลอดจนความรู้ด้านกฎหมายขณะเดียวกันเรือนจำได้น้อมนำแนวทางพระราชทานเกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการทำงานกับสถานประกอบการและการส่งเสริมคนต้นแบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงในด้านการส่งเสริมทักษะดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพกฎหมายเบื้องต้นการเงินและการออมศาสตร์พยากรรวมถึงอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและงานฝีมือต่างๆนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝีมือจากผู้ต้องขังให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนโอท็อปจำนวน3รายการได้แก่รถม้าจำลองหมอนอิงปักและตุ๊กตาหมีปิงปิงพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน2รายการสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะจากภายในเรือนจำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมอันเป็นการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการกำลังใจเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองหลังจากที่พ้นโทษขณะเดียวกันเรือนจำกลางลำปางยังมีเครือข่ายผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษมีอาชีพที่สุจริตจำนวน9แห่งครอบคลุมทั้งงานประกอบอาชีพอิสระช่างเทคนิคบริการผู้ประกอบการค้าและงานบริการเฉพาะทางซึ่งสอดรับกับเป้าหมายสำคัญของโครงการถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผู้ต้องขังสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และลดโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำในช่วงบ่ายรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบของโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งปัจจุบันได้ประกอบอาชีพอิสระในการให้บริการตัดผมแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่3ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางซึ่งหลังจากพ้นโทษในปี2568ได้นำทักษะวิชาชีพที่ได้รับการส่งเสริมในเรือนจำมาต่อยอดในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย300ถึง500บาทต่อวันโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเชิญเสียงของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพสุจริตต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายธีรชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในวันนี้พระศรีพัทธยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องพลักษธรรมกถากล่าวถึงพระราชหฤทัยอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเหล่าประสบกรณิกรชาวไทยต่างประจักษ์และเทิดทูนสดุดีว่าทรงเป็นแบบฉบับอันงดงามที่สุดของกุลสตรีไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญแต่สิ่งที่ดีงามมีคุณค่าและมีประโยชน์ยิ่งทรงเป็นผู้รับรองตามพระพุทธสุภาษิตที่แปลได้ว่าพระจันทร์พระอาทิตย์สมณพราหมณ์และฝั่งทะเลต่างก็มีกำลังแต่สตรีมีกำลังยิ่งกว่านั้นภายหลังจากการแสดงพระเทศนาจบแล้วผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกและวัดพระไกรสีรวมถึงวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีเวลา 14:30 น.มูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทดีบีสตูดิโอจำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีพร้อมคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมินวัดกลางเวียงวัดแม่เป่าวัดหนองแยงจังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศพสายจังหวัดแพร่วัดนางเหลียวและวัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรมสวอนเลคสัตหีบคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่84บริษัทชีนาไรส์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดหิรัญรูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายกัมปนาทภักดีสกุลและคณะบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัดและสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาตาพุทธร่วมใจจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากพร้อมใจกันเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหันจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองสายสกุลบุรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกหมู่เหล่าและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าและในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางวิไลอุทัยไพศาลวงศ์และคณะสายสกุลบูรณสิริครอบครัวจันทศรพร้อมด้วยนางสาวธิดานุชปฐุมสูตรและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดคอกลมและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยาร่อรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Cable ครับ
6: 2ทุ่มกับอีก31นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทางวิทยุกลับมาด้วยนะครับอีกสักครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะลากันไปร็อกๆกันหน่อยดีกว่า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
3: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์ไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: อักษรเขาสอนส่วนใหญ่เป็นซอฟต์สกิลมีแค่ภาษาที่เป็นฮาร์ดสกิลมันเลยทำให้เราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วในอีก5ปีหรือ10ปีตัวเราจะทำอาชีพอะไรหรือไปอยู่ในจุดไหนมากกว่า
6: ตอนที่ไปเจอน้องๆที่แบบอยู่อักษรอยู่มนุษยศาสตร์อยู่ศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้ถูกเชฟมาว่าจบมาเขาจะต้องเป็นอะไรภาษามันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอาชีพน้องสามารถเป็นมาร์เก็ตติ้งได้น้องสามารถเป็นเซลส์ได้น้องสามารถเป็นดาต้าแอนาลิสต์ได้น้องสามารถเป็นเกือบทุกตำแหน่งในบริษัทได้เลยที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ
7: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: สวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วขอให้เป็นวันศุกร์ที่สุขที่สุดนะคะ
8: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM DJ Playlist by
11: DJ Cable ครับ
12: เวลานี้น่าจะถึงบ้านกันทุกคนแล้วนะครับ

ครับผมขอบคุณด้วยนะฮะมีคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยส่งข้อความมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้านะครับวันนี้หมดเวลาของเบิร์ดแล้วครับขอให้วันเป็นวันหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ที่มีความสุขของทุกคนนะครับเรากลับมาเจอกันอีกทีวันจันทร์10 โมงถึงเที่ยงวันนี้ลาไปแล้วครับฝันดีฮะราตรีสวัสดิ์ทุกคนจ้า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Heaven ครับ
2: อีไรเอ่ย
3: ใครคือผู้มาก่อนการเฉลยราชบุรี
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กิน

0: รอบเกลียวเคี้ยวโปเต
1: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
0: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อายก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
7: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรมการค้าต่างประเทศเร่งเจรจารัฐบาลจีนซื้อข้าวไทยเพิ่มอีก 60,000 ตันพร้อมแก้สัญญารองรับคำสั่งซื้อรวม 500,000 ตันสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
13: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
15: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
14: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
16: เทมปราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
13: โซฟาหน้าใสยิ้มรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
17: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: กรมการค้าต่างประเทศเร่งเจรจารัฐบาลจีนซื้อข้าวไทยเพิ่มอีก 60,000 ตันพร้อมแก้สัญญารองรับคำสั่งซื้อรวม 500,000 ตันหวังดูดซับผลผลิตใหม่และช่วยพยุงราคาข้าวให้เกษตรกรคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
18: นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการเจรจาซื้อขายข้าวกับ COFCO Corporation รัฐบาลจีนปริมาณรวม 500,000 ตันภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดไทยได้ส่งมอบข้าวตามสัญญาเดิมแล้ว 40,000 ตันจากปริมาณคงค้าง 280,000 ตันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ COFCO แจ้งความประสงค์ซื้อข้าวไทยเพิ่มอีก 60,000 ตันโดยกรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาที่แข่งขันได้และเร่งเจรจาทุกระดับเพื่อให้สามารถตกลงราคาและเดินหน้าส่งมอบได้โดยเร็วโดยการเจรจาครั้งนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญเนื่องจากจีนมีความต้องการข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ขณะที่ข้าวนาปีของไทยจะทยอยออกสู่ตลาดช่วงปลายปีหากตกลงซื้อขาย 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยรองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้เกษตรกรรวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยปีนี้7ล้านตันโดยเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายปริมาณซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนเพิ่มเติมอีก 220,000 ตันจากปริมาณคงค้างตามสัญญาเดิม 280,000 ตันโดยกรมการค้าต่างประเทศจะเร่งแก้ไขสัญญาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และเดินหน้าเจรจาให้จีนรับซื้อขายข้าวไทยครบตามเป้าหมายรวม 500,000 ตันโดยเร็วมาวินพานุรักษ์รายงาน
9: และมีการเปิดตัวฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ฉลองครบรอบ30ปีภายใต้แนวคิดสกราชใหม่ไทยลีก Rising the Game ยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันคุณเบญจพรปันปิ่นรายงานครับ
5: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ภายใต้แนวคิด Racing the Game การยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันและถือเป็นการเฉลิมฉลองฟุตบอลไทยลีกจัดขึ้นเป็นปีที่30โดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลกล่าวว่าไทยลีกฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ถือเป็นอีก1ปีที่พิเศษและเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของทุกคนวันนี้ไทยลีกเติบโตแข็งแรงมั่นคงและกลายเป็นลีกฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัวโดยปัจจุบันไทยลีกเป็นลีกที่มีมูลค่าสูงสุดในอาเซียนมีค่าสัมประสิทธิ์ที่ประเมินโดย AFC ให้อยู่อันดับ7ของเอเชียอยู่อันดับ3ของเอเชียโซนตะวันออกเป็นรองแค่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงยังอยู่ในอันดับ47ของโลกจากการจัดอันดับของสหพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลนานาชาติสำหรับฟุตบอลลีกอาชีพประจำฤดูกาล2026ถึง2027มีสโมสรอาชีพเข้าร่วมถึง103ทีมประกอบด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมไทยลีก2มี18ทีมและไทยลีก3มี69ทีมจาก6โซนแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและแข็งแรงในลีกอาชีพทุกระดับของประเทศไทยสำหรับฟุตบอลไทยลีก1และ2จะเริ่มการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่4กันยายนนี้ส่วนไทยลีก3จะเริ่มเตะนัดแรกในวันที่19กันยายนเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
19: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
20: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
21: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ยิ้มให้กับตัวเองในทุกวันแม้เป็นวันที่ไม่สมบูรณ์แบบ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ชามและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ Is that good?นมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมัน

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
6: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
8: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
5: วันพุธ
6: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แฉข่าวเช้า First Class
5: วันพฤหัสและวันศุกร์
6: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
10: มแฉข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบ

ว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพกู๊ดจ็อบส์ EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่แพนดอร่ากับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดยแพนดอร่าแบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก
3: EFM Playlist of the Week
4: New Entry
5: Number 10
6: ขึ้นใจเมอร์ฟีเจอริ่งแบล็คฮาร์ท

0: ดีพอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
1: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับเกิดเหตุก่อกวนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรขณะที่ในปานรายงานเหตุน้ำท่วมฉับพลันยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น538รายสูญหาย977รายสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เนปาลรายงานเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลยอดดับเพิ่มเป็น538รายสูญหาย977รายโดยเป็นชาวต่างชาติถึง517คนอยู่ระหว่างการปฏิบัติการค้นหาด้านหน่วยงานจัดการเหตุฉุกเฉินในเขตปกครองตนเองสีจ้างทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุโคลนถล่มด่านจี้หลงบนพรมแดนจีนเนปาลอยู่ที่5รายส่วนจำนวนผู้สูญหายอยู่ที่558รายเมื่อนับถึงเวลา15นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งโดยเป็นผู้สูญหายชาวต่างชาติจำนวน260รายเกิดเหตุก่อกวนในพื้นที่ตำบลเมาะวาวีอำเภอยะรังและเหตุลอบวางเพลิงอปต.สาคอบนอำเภอมะยอจังหวัดปัตตานีคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: เมื่อเวลาประมาณ 19:30 นาทีที่ผ่านมามีการรับแจ้งเหตุเผายางในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลเมามาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีจำนวน2จุดได้แก่บริเวณถนนสาย410และบริเวณสะพานลาแปโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในบริเวณดังกล่าวต่อมาได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนแต่งชุดดำเดินเข้ามาด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลสาครบนและลอบวางเพลิงภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาครบนหมู่ที่1บ้านบาตักกูโบตำบลสาครบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีส่งผลให้อาคารสำนักงานจำนวน1หลังได้รับความเสียหายแต่ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตปัจจุบันสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยืนยันทั้งนี้ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณจุดเกิดเหตุและเส้นทางที่เกี่ยวข้องและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักธนาคารเหลี่ยมทองรายงาน
3: และเมื่อเวลา 20:42 นาทีนะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรแขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิเข้าไปที่เกิดเหตุต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น1ซึ่งเป็นร้านค้าเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทบรรทัดทองบางรักภูเขาทองสามเสนหนโยธินบางโพสุทธิสารได้สนับสนุนเข้าควบคุมเพลิงโดยล่าสุดนั้นเพลิงยังคงลุกไหม้รุนแรงทำให้เกิดควันไฟสูงหลาย10เมตรปิดท้ายที่เพจ Facebook อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้โพสต์แจ้งประกาศเรื่องปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนประจำปี2569โดยระบุว่าโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทบทวนช่วงเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานเพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวประจำปี2569เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความชัดเจนสำหรับการดำเนินกิจกรรมหรือการขออนุญาตเพื่อการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนพิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในห้วงของฤดูฝนจึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนทั้งหมดตั้งแต่วันที่1กันยายนถึงวันที่30กันยายน2569
5: เล่นไลน์งดใช้โซเชียลขับขี่ปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: อย่ารอให้โอกาสมาเคาะประตูจงออกไปสร้างประตูเอง
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าก
1: ินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
2: กินนอกสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่

0: ขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: อังคารกลุ่มโป่ง
3: 26ปีที่แล้วก็คือคุณแม่เนี่ยได้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแล้วพอคืนนั้นคุณยายเล่าให้หนูฟังว่าตอนตีห้ายายอ่ะก็ลงมาจะเข้าห้องน้ำทำกับข้าวแล้วยายก็ได้เดินสวนกับแม่ที่บันไดยายก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่แม่หนูพูดกับยายว่าแม่หนูไปแล้วนะแล้วมีที่ทำงานอ่ะคนโทรมาหายายว่าลูกสาวคุณเสียชีวิตแล้วเกิดอุบัติเหตุโดนรถสิบล้อชนแล้วก็ตายคอหักค่ะแล้วหลังจากวันนั้นผ่านไปหลังจากที่เผาศพแม่ไปแล้วแม่ก็ได้เริ่มกดตัวให้ญาติญาติเห็นหลายๆที่ค
4: ่
3: ะ
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: ในสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Live
2: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
3: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
2: ่เป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
4: ชิปครับ
2: ใช่อันสุดท้าย
5: ไปมากเลยอ่ะงงไส้ดิบ
6: ไส้ดิบ
7: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมาสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
2: ได้ถือว่าถูกค่ะ
5: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
9: EFM On Tour พร้อม3 4
10: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกที่อยู่เต้นหน่อยขอกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
11: EFM On Tour
8: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
10: อายโยอายโยโย
8: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
13: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานะครับฟิออเรนติน่ากำลังเจรจาขั้นสูงในการเซ็นสัญญากับโจชัวซักเซโดยยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปยังแมนยูไนเต็ดแล้วโดยค่าตัวในการยืม5ล้านยูโรพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดรวมอยู่ในข้อตกลงด้วยการเจรจาอยู่ระหว่างดำเนินการกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและฝ่ายนักเตะการเจรจาใกล้เสร็จสิ้นแล้วแหล่งชมงน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
12: EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังใจที่มาจากภายใน
15: Espiration
8: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
15: EFM Playlist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: สวัสดีวันศุกร์ความสุขไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่ได้กินของอร่อยหรือได้อยู่กับคนที่สบายใจก็พอแล้ว

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินอินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
1: ฮะอินอะไรนะ
0: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: ผิวใสด้วยเดลิฟชิฟเฟอร์เบย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: ผิวใสด้วยเดลิฟชิฟเฟอร์เบย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
7: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
9: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ชาย1คนอยากให้ลูกเราค่ะเป็นผู้ชายอ่อนโยนสอนค่ะว่าถ้ากับผู้หญิงอะอะไรยอมได้ก็ยอมเขาก็มีแฟนน้องผู้หญิงคนนั้นอะเขาคงจะวีนใส่มาหรือลูกชายเราก็เลยอาจจะร้องไห้เรากลัวว่าในอนาคตอะเขาอาจจะเป็นคนที่ทนกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะท็อกซิกอะค่ะเราควรจะบอกเขายังไงดี
10: ผมว่าสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นคนนึงสุดท้ายเด็กเหล่านั้นก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ในแบบของตัวเองผมว่า รอดูเขาเติบโตรอดูเขาเจอปัญหารอดูเขาแก้ปัญหาในแบบของเขาและถ้าเขาเริ่มไม่ไหวกับการแก้ปัญหานั้นแล้วเราค่อยเป็นเซฟโซนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาเสมอดีกว่า
2: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-stop
11: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลาม
3: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
8: อกรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
9: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้ 1, 2, 3, go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกาครับเรื่องราวของฮูเรนโอเรสหายซ้อม2วันติดโดยอาร์เซนอลจับตาหลังบาร์เซโลน่าในการปฏิเสธที่จะดึงมาร่วมงานด้วยอนาคตของฮูเรนโอเรสกับอาเลโกมาดริดกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหลังหัวหอกทีมชาติอาร์เจนตินาพลาดลงซ้อมกับต้นสังกัดเป็นวันที่2ติดต่อกันด้วยสโมสรระบุว่าสาเหตุมาจากการป่วยและท้องเสียด้วยอะไรก็ตามการหายไปจากสนามซ้อมเกิดขึ้นในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์กำลังจะปิดตัวในสัปดาห์หน้าโดยทำให้กระแสเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวกลับมาร้อนแรงอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้อัลวาเรสเคยเปิดเผยระหว่างบอลโลก2026ว่าต้องการย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลน่าโดยหนึ่งในความฝันของเจ้าตัวด้านโจลาบาร์ดาประธานสโมสรบาร์เซโลน่ายืนยันข้อเสนอ100ล้านยูโรยังคงอยู่บนโต๊ะแต่แอตเลติโกมาดริดแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่ขายกองหน้ารายนี้ให้คู่แข่งร่วมลีกโดยระบุว่าโอกาสเกิดขึ้นคือ 0% โดยแอตเลติโกมาดริดยังชี้ไปค่าฉีกสัญญาของอัลวาเรสอยู่ที่500ล้านยูโรเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้การย้ายทีมเป็นเรื่องยากด้วยสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดขึ้นหลังอัลวาเรสถูกแฟนบอลตราหมีโหและแสดงความไม่พอใจอย่างหนักเมื่อถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมเสมอบีอาร์เรลในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยหลังจบเกมอดีตดาวยิงแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังเดินเข้าห้องแต่งตัวตามลำพังทันทียิ่งทำให้กระแสข่าวไม่ลงรอยระหว่างนักเตะกับแฟนบอลร้อนแรงขึ้นโดยด้านทีมของมิเกลอาร์เตต้ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีรายงานว่าได้รับแจ้งว่าสามารถคว้าสตาร์วัย26ปีได้หากยื่นข้อเสนอในระดับ130ล้านยูโรซึ่งเป็นมูลค่าที่เดียโก้ซิเมโอเน่เห็นชอบและอาเลโก้มาดริดต้องการให้เรื่องราวทั้งหมดได้ข้อยุติภายในวันศุกร์นี้นำให้ช่วงเวลา 24-48 ชั่วโมงข้างหน้าอาจเป็นช่วงสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของอัลวาเรสและในชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
5: ความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนใหม
6: ่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์วันพักผ่อนแบบนี้ลองทำเซลฟ์แคร์ง่ายๆอย่างการมาร์กหน้าผิวจะได้พักผ่อนจากการแต่งหน้าหนักๆมาทั้งสัปดาห์ค่ะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1รายการนี้ครับอนาคตของ Enzo Fernandez กับ Chelsea กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหลังเมดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาไม่มีชื่ออยู่ในทีมในการลงสนามพบลูตันทาวน์ในศึกคาราบาวครับรอบ2ท่ามกลางกระแสข่าวอย่างหนักว่าเจ้าตัวกำลังเจรจาย้ายไปร่วมทัพแมนซิตี้โดยก่อนหน้านี้เฟเนเดสตกเป็นข่าวเป้าหมายสำคัญของเรือใบสีฟ้าซึ่งต้องการเสริมแดนกลางหลังยานย้ายทีมของโรดรีมีรายงานว่าแมนซิตี้พร้อมเดินหน้าเจรจาที่มีมูลค่าสูงถึง120ล้านยูโรและทั้งนี้ดีลกล่าวยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะเฟเนเดสอาจได้กลับไปร่วมงานกับเอนโซ มาเรสกาอดีตกุนซือของเชลซีโดยเคยแต่งตั้งเขาเป็นรองกัปตันทีมและให้สวมปลอกแขนในช่วงที่ริสเจมไม่ได้ลงสนามหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสม
8: อ Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: สวัสดีวันเสาร์ลองพาตัวเองออกไปเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปชีวิตจะได้สนุกมากยิ่งขึ้น
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน
0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา2รายการครับเลี่ยมดีแลบวัย23ปีย้ายออกจากทีม Stamford Bridge หลังอยู่กับทีมเพียงฤดูกาลเดียวนับตั้งแต่ย้ายจาก Ipswich Town ด้วยค่าตัว3ล้านปอนด์โดยในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วสำหรับฤดูกาลแรกของดีแลบกับเชลซีเริ่มต้นไม่สวยหลังมีข่าวปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนทำให้เจ้าตัวทำได้เพียง2ประตูจาก41นัดในทุกรายการโดยดีแลบกล่าวหลังเปิดตัวกับฟอเรสต์ว่าผมแทบรอไม่ไหวที่จะได้เริ่มต้นกับทีมนี่คือสโมสรใหญ่ที่มีประวัติอันยิ่งใหญ่โดยการได้ทีมครั้งนี้ทำให้เชลซีทำกำไรจากดีแลบหลังซื้อมา30ล้านปอนด์และขายออกไปด้วยค่าตัวรวมสูงถึง50ล้านปอนด์แต่ในชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้องสปูน
11: ชีวิตไม่ได้ง่ายแต่ท้าทายเสมอ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สดีวันเสาร์สุขภาพใจสำคัญไม่แพ้สุขภาพกายเลยนะคะหาเวลาพักใจจากเรื่องเครียดเพื่อให้เรามีแรงในการสู้ต่อไปนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3รายการนะครับ Tottenham Hotspur เซ็นสัญญาคว้าตัวโอมามามูสจากแมนซิตี้เป็นที่เรียบร้อยกับสัญญายืมตัวตลอดฤดูกาลโดยมีเงื่อนไขซื้อขายในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าโดยคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่5ล้านปอนด์พ่วงออปชั่นอีก10ล้านปอนด์โดยมามูสย้ายจากไอทรอคแฟรงเฟิร์ตมาอยู่กับซิตี้ในเดือนมกราคมปี2025ด้วยค่าตัว59ล้านปอนด์แต่ประสบปัญหาไม่รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องกับแมนซิตี้หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ความสุขเริ่มจากใจไม่ใช่จากสิ่งของ
6: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

สันใน16แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท้องมาFresh มันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วหัวเราะเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเกรงในทรายโอ้ยขอสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นสั่นเขาก็เอากัน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์วันหยุดทั้งทีขอตื่นสายหน่อยใครโทรปลุกมีเรื่องแน
0: ่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4รายการครับองค์การบริหารการบินและอากาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NASA เตรียมการปล่อยกล้องโทรทัศน์อากาศ Nancy Grace Roman ขึ้นสู่ห้วงอากาศโดยกล้องจะออกเดินทางด้วยจรวด Falcon Heavy ของบริษัท SpaceXจากศูนย์อวกาศเคนเนดีรัฐฟลอริดามุ่งหน้าสู่จุดลากรานซ์ที่2โดยห่างจากโลกประมาณ 1.5 ล้านกิโลเมตรโดยเริ่มต้นภารกิจครั้งประวัติศาสตร์ในการไขความลับของจักรวาลโดยขีดความสามารถที่เหนือกว่าเพื่อการสำรวจขนาดมหึมาโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศโรแมนได้รับการออกแบบมาเพื่อเน้นการสำรวจในมุมกว้างซึ่งแตกต่างจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บที่เน้นการเจาะลึกในพื้นที่แคบโดยกล้องโรแมนมีขอบเขตการมองเห็นกว้างกว่ากล้องฮับเบิลถึง100เท่าครับว่าระยะเวลาการทำงาน5ปีของภารกิจหลักกล้องตัวนี้จะสามารถบันทึกภาพท้องฟ้าได้มากกว่าที่กล้องฮับเบิลทำไว้ตลอด30ปีแรกถึง50เท่าโดยทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดหวังว่าจะสามารถทำแผนที่ดาวฤกษ์ได้กว่า 20,000 ล้านดวงวัดค่าแสงจากกาแล็กซีมากกว่า 1,000 ล้านแห่งและค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงใหม่ได้มากถึง 200,000 ดวงหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: จงทำงานเพื่อความฝันไม่ใช่แค่เพื่อเงินเดือน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ถึงไม่ได้ไปไหนไกลแค่ได้อยู่กับคนที่สบายใจก็เป็นวันดีๆแล้วนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
0: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา5รายการนะครับเรื่องราวการพบช่องโหว่บน Cloud Cork ส่งผลให้ AI Agent สามารถเข้าถึงไฟล์บน Mac ได้โดยถึงแม้เครื่องมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Artificial Intelligence นั้นจะเป็นที่นิยมในปัจจุบันแต่ก็เหมือนเป็นตำบลกระสุนตกในเวลาเดียวกันเนื่องจากมีผู้ตรวจพบช่องโหว่ความปลอดภัยของเครื่องมือเหล่านี้มากมายเหลือเกินในขณะนี้และในข่าวนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งในการตรวจพบช่องโหว่เหล่านั้นด้วยจากการรายงานโดยเว็บไซต์ MassHub ได้กล่าวถึงการตรวจพบช่องโหว่บนเครื่องมือ Cloud Cork บนเวอร์ชัน Mac OS แบบใช้งานบนเครื่องหรือโลโคที่สามารถทำให้ตัว Cloud Cork สามารถหลุดรอดจากการทำงานในภาวะจำลองและเข้าถึงไฟล์ต่างๆที่อยู่บนเครื่องได้รวมถึงไฟล์ข้อมูลสำคัญต่างๆเช่นรหัสผ่านสำหรับการใช้งานระบบ Cloud และกุญแจ SSH ซึ่งทางทีมวิจัยจากAccomplish AI บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ช่วย AI กล่าวว่าช่องโหว่ดังกล่าวอาจส่งผลต่อผู้ใช้งาน Cloud Cork บน Mac OS มากถึงหลัก 500,000 รายเลยทีเดียวโดยทีมวิจัยยังเปิดเผยช่องโหว่ดังกล่าวนั้นมีชื่อว่า Shared Work เป็นช่องโหว่ที่อาศัยบั๊กที่อยู่ภายในแก่นของ Linux โดยมีรหัสว่า CVE-2026-4631โดยตัว AI นั้นจะใช้ช่องโหว่นี้ในการอัปเกรดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบให้ถึงระดับสูงสุดหรือ root ภายใน virtual machine สำหรับเคสส่งผลให้ตัว AI สามารถหลุดรอดออกจากสภาวะแวดล้อม virtual machine ผ่านทางไฟล์ระบบที่ถูกเมาส์พร้อมกันกับสิทธิ์ในการเขียนนำไปสู่ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนเครื่องโดยตัว AI ในท้ายที่สุดหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: การเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่าง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอ

0: สวัสดีวันเสาร์อย่าลืมออกกำลังกายสักนิดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจสดชื่นการขยับร่างกายจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นทั้งภายในและภายนอกเลยนะครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: Is that good?นมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็ค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: แอมออนทัวร
1: ์รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยอมยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับฟูลสเต็ปอิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับกู๊ดมูดฟูลสเต็ปและโบกี้ไลออน
2: อายอมอายอมกับยอม
1: ทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกกต.ประชุมลงมติพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.14กันยายนนี้และสทนช.เตือน17จังหวัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
3: กกต.ประชุมลงมติพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.14 กันยายนนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้พิจารณารับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนเสร็จสิ้นแล้วและเนื่องจากสำนวนดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานบางส่วนที่จำเป็นต้องขอพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาดังนั้นเมื่อให้การพิจารณาลงมติเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบจึงได้กำหนดนัดพิจารณาลงมติสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในวันจันทร์ที่14กันยายน2569ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลของสำนักงานกกต.ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกกต.หรือ www.ect.go.th หรือสอบถามสายด่วนกกต.1444ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้สืบเนื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มภาคเหนือ9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5จังหวัดภาคตะวันตกและภาคตะวันออกรวม3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดพร้อมให้เฝ้าระวังแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาล้นตลิ่งได้แก่แม่น้ำยวมแม่น้ำกกแม่น้ำน่านแม่น้ำเมยแม่น้ำยมแม่น้ำแขวน้อยลำน้ำเฟี้ยลำน้ำยังจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือและปิดท้ายที่สภาพอากาศวันนี้ครับภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและภาคใต้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
5: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ความหวังคือพลังงานที่ไม่มีวันหมด
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop สวัสดีวันเสาร์การตื่นเช้าในวันหยุดแล้วออกไปวิ่งหรือเดินเบาๆเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ในทางฝั่งฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
6: อังคารคลุมโปง
7: 26ปีที่แล้วก็คือคุณแม่เนี่ยได้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแล้วพอคืนนั้นคุณยายเล่าให้หนูฟังว่าตอน5ยายอ่ะก็ลงมาจะเข้าห้องน้ำทำกับข้าวแล้วยายก็ได้เดินสวนกับแม่ที่บันไดยายก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่แม่หนูพูดกับยายว่าแม่หนูไปแล้วนะแล้วมีที่ทำงานอ่ะคนโทรมาหายายว่าลูกสาวคุณเสียชีวิตแล้วเกิดอุบัติเหตุโดนรถ10ล้อชนแล้วก็ตายคอหักค่ะแล้วหลังจากวันนั้นผ่านไปหลังจากที่เผาศพแม่ไปแล้วแม่ก็ได้เริ่มกดตัวให้ญาติญาติเห็นหลายๆที่ค
8: ่
7: ะ
8: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2 ทุ่มถึง4 ทุ่มที่ EFM 94
9: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
10: EFM on tour พร้อม3 4
11: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
12: EFM on tour
13: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
11: อายโยอายโยกโย
13: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Porte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
14: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
6: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
5: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้ส

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: อักษรเขาสอนส่วนใหญ่เป็นซอฟต์สกิลมีแค่ภาษาที่เป็นฮาร์ดสกิลมันเลยทำให้เราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วในอีก5ปีหรือ10ปีตัวเราจะทำอาชีพอะไรหรือไปอยู่ในจุดไหนมากกว่า
3: ตอนที่ไปเจอน้องๆที่แบบอยู่อักษรอยู่มนุษยศาสตร์อยู่ศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้ถูกเชฟมาว่าจบมาเขาจะต้องเป็นอะไรภาษามันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอาชีพน้องสามารถเป็นมาร์เก็ตติ้งได้น้องสามารถเป็นเซลส์ได้น้องสามารถเป็นดาต้าแอนาลิสต์ได้น้องสามารถเป็นเกือบทุกตำแหน่งในบริษัทได้เลยที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต่อเนื่องตลอดคืนเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ด้านสำนักงานเขตป้อมปราบตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้า for cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุดถึง 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับค่าโฟร์แคชได้ใกล้พักสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าโฟร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าโฟร์แคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ของถมเซ็นเตอร์เบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้างในอาคารหวั่นโครงสร้างอาคารไม่ปลอดภัยคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
9: เมื่อเวลา 22:30 นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังเข้าตรวจสอบความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าอาคารดังกล่าวมีโครงสร้างเหล็กซึ่งเมื่อได้รับความร้อนสูงมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวโดยขณะนี้หลังคาและโครงสร้างบางส่วนเริ่มทรุดตัวลงเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ติดค้างภายในอาคารทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังระดมรถดับเพลิงจากหลายสถานีเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงไหม้ไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารและพื้นที่ข้างเคียงสันนิษฐานว่าต้นเพลิงมาจากร้านค้าบริเวณชั้นหนึ่งที่มีสินค้าสะสมอยู่เป็นจำนวนมากจึงกลายเป็นเชื้อเพลิงทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีผนังฟาซาดบดบังทำให้ต้องเน้นฉีดน้ำสกัดจากภายนอกเพื่อป้องกันไฟลุกลามไปยังตึกแถวข้างเคียงและยังไม่สามารถส่งกำลังเข้าด้านในได้จนกว่าจะประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างเสร็จสิ้นในการดับเพลิงนั้นระบบสปริงเกอร์ของอาคารทำงานได้ตามปกติแต่ไม่สามารถยับยั้งไฟได้ทั้งหมดประปาหัวแดนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็สามารถนำมาใช้สนับสนุนการดับเพลิงได้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงตึงกำลังฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลา 23:13 เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: ขณะที่ตลอดคืนมีรายงานว่าเพลิงยังคงปะทุมีการลุกลามไปอาคารข้างเคียงเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยควบคุมเพลิงตลอดทั้งคืนจนล่าสุดเมื่อเวลา 5:32 เพลิงจึงสงบและมีรายงานว่าอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในที่เกิดเหตุได้รับบาดเจ็บ3รายทำการปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลด้านสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตั้งศูนย์รับลง